0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วประจำ
1: จะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ออยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จะไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืม

0: เงินนภาเลยอะค่ะ
1: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
2: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
1: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
0: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
1: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
2: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้ขึ้น
3: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
4: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้แค่งั้นต้องแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
5: ก็ก่อค่ะ
4: ได้มั้ยครับ
5: ได้ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้นะ
5: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
4: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
5: ใช่ค่ะว่าจำนวนเท่าไหร่
4: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ได้มั่นใจ
5: ใช้ได้มั่นใจ
4: คุณธนัทฮะ
6: สนัดค่ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีธรรมอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
4: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไง ตกลงตอบข้อก่อยกป้ายให้นิด
6: ก็ไก่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะงั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้น คิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
7: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นราคาก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
4: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
9: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
8: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
9: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
8: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
9: ซื้อม้าเหรอ
8: ใช่
9: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
8: ใช่ครับ
9: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
8: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
9: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
8: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
9: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
8: ใช่ได
9: ้เด่นมาเนี่ย
10: อ้าวสวัสดีครับคุณเจษครับผม
8: อันนี้พี่สุก
10: อ้าวสวัสดีครับพี่สุก
9: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
8: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
10: ครับผม
8: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
8: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
10: ครับผม
8: เดี๋ยวผมมาแล้วพี่
11: ไม่ทราบมาสนใจสักตัว

0: ไหมครับ
1: พี่ซุปรอนานป่ะ
2: คุยไม่นาน
1: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
0: โอ้ขอบคุณครับผม
3: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่เงินประจำค่าใหม
0: ่โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
1: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
0: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านแสนบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
0: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1.5 ล้านแสนบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
1: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถมไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
1: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณจะแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
0: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเรา2คนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
1: แล้วไง
0: อ
1: ้
0: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจษฎ์ต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
1: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
5: จากกรณีดังกล่าวนายเจษฎ์จะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
7: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
6: จ่ายไหมครับ
7: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
6: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
7: ไม่ได้
6: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
7: ไม่ต้องจ่ายค
6: ่ะฮะ
7: ไม่ต้องจ่าย
6: จ่ายหรือไม่จ่าย
7: ไม่จ่าย
6: เขาบอกกรณีนี้เจษจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
7: ่
6: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
7: ปฏิเสธไม่ชำระได้
6: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
7: ข้อกอ
6: นะฮะยกข้อกอ
7: ข้อกอพูดผิด
6: ปฏิเสธได้ทำไมคิดว่าได้ครับ
7: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
6: ัน
7: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
6: ม้ามาไม่ถึงเขา
7: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้า
6: แสน
7: ก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีกล้านห้าไม่ได้
6: ยังไงก็ไม่ให้
7: ไม่ให้
6: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้เหมือนกัน
7: ใช่ค่ะ
6: ทำไมวะ
7: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
6: ่
7: ะ
6: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
8: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่า

0: นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรคหนึ่งเนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งมาไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ใช่
1: นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะ
4: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบาย
3: ๆแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์เขาถามมาว่าไง
3: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
4: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
3: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์
3: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
4: อาจารย์เลยเดา
3: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่

0: จะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
1: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
0: ก็ไม่คิดก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
1: ์ก็อยู่ด้วยกัน
0: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
1: ์ย่านะเอา
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
0: ะ
1: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
0: อยู่ด้วยกัน
1: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
0: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
1: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
0: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เอางี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: มันง่ายอาจารย์
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
0: ค่ะ
1: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
0: ค่ะ
1: เลิกกันผ่าครึ่ง
0: หารไปหาคนละครึ่ง
1: เพราะมันเป็นสินสมรส
0: ค่ะ
1: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
0: นั่นน่ะสิคะอาจารย
1: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
0: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
1: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
0: ใช่
1: เกาะเมียกิน
0: ใช่เกาะเมียกิน
1: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
0: ค่ะ
1: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
0: ์
1: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
0: หุ้นส่วนค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
0: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
1: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
0: า
1: ทั้งหมดเกิดจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
0: ้
1: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
0: ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้ว

0: หรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
5: นี่
2: นี่นี่โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อย

0: เข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
1: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
3: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
0: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
0: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
2: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้ในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
2: ว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายสมุดบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
1: ฮะ

0: แล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านเอาวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
0: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
2: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
0: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
3: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: หาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกศ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ดึงแบกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยเหรอ
0: ป่ะฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโหให้มันได้อย่างงี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: ถ้าตรงนั้นเสร็จแล้วรบกวนเคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อก็ได้เอาย่อย่อคาวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะเอ้ายอ my name is O ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจยอเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
2: โทษทีเพื่อน sorry
0: เลยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราอ่ะแต
0: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
2: โอเค
1: เพื่อน
2: จะไปบลู
0: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
1: เอาเงินแถมให
2: ้จัดไป
0: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: เป็นเงินบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
0: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
1: ต่อมสำนึกเฮ้ยคำนี้น่าแล้วป่ะ
2: จัดไปดิ
1: ย่อตัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกแล้วก็ต่อมมักักแล้วก็ต่อมมักัก
0: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
2: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
0: อะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
1: โน่โอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าไปพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึก
0: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
1: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเพราะเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเพราะเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกักรถใครวะเนี่ย
2: รถพี่แหละ
1: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งทำสีมาด้วย
0: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่กระชุบแป้งทอดเลย
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำดีไซน์ไม่ดีอีอีโย่โย่
1: โย่แล้ว
0: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วหรอคะเออค่ะเดี๋ยวเลื่อนรถออกไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยไม่กลัวหรอก
0: รถปูนมานั่นแล้วพี่ขาขับเลยพี
1: ่มาไปเลยมาจริงเหรอ
4: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
5: ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
6: ถูกต้อง
5: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
6: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
5: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
6: ถูก
5: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
7: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม
8: ่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
0: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
0: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหม ไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
10: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
6: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
10: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
10: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสมนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
11: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
12: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
11: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
13: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้

0: ยลงโซเชียลเยอะ
1: ๆมาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

0: ่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีห้องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่

0: แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
1: ไม่มีทาง
2: เด็กสองคนเนี่ย

0: สิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: ไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
1: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้ยแกนเก้า
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าติดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.a

0: www.sc.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
2: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
7: อันตราย
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละคร

ครูพี่จองSunday เพียงขวัญ

0: ลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ

0: อกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
6: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เราอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนะครับซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะมีคำที่หมายถึงผู้หญิงหลายคำนักเรียนทราบบ้างไหมว่ามีคำใดบ้างที่หมายถึงผู้หญิงต้นทางก็ตอบคำถามปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้เลยนะครับนักเรียนคิดว่ามีคำใดบ้างเช่นคำว่าสตรีใช่ไหมสตรีแล้วเมื่อวานที่ทบทวนความรู้จากผู้คำศัพท์มีคำหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จากผู้คำศัพท์คำว่ายุพาพานยุพาพานก็หมายถึงหญิงสาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ที่มีความหมายถึงผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนสังเกตคำเหล่านี้แล้วอ่านตามครูโอนะครับคำไวยพจน์ที่มีความหมายผู้หญิง
1: คำไวยพจน์ที่มีความหมายผู้หญิง
0: นงรัก
1: นงรัก
0: สามวัย
1: สามวัย
0: นงคราน
1: นงคราน
0: อรทัย
1: อรทัย
0: อนง
1: อนง
0: นารีการดา
1: การดาย
0: ุพิน
1: ยุพิน
0: สตรี
1: สตรี
0: กัลยาก
1: ัลยา
0: พระนิดา
1: พระนิดาม
0: ารสี
1: มารสีย
0: ุพเรศ
1: ยุพเรศ
0: ดวงสมร
1: ดวงสมร
0: กัญญาก
1: ัญญา
0: บางออน
1: บางออน
0: ซึ่งคำไวยพจน์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำที่มีความหมายถึงผู้หญิงนักเรียนคุ้นเคยคำไหนบ้างคำว่าสตรีคุ้นเคยไหมคุ้นเคยคำใดอีกครับกัลยาใช่ไหมรู้สึกว่าเพลงสตริงเพลงหนึ่งจะมีเนื้อร้องวรรคหนึ่งที่แม่แก้วกัลยาใช่ไหมแล้วก็มีบางอ่อนด้วยท่านนักเรียนคุ้นเคยกันนะครับซึ่งคำไวยพจน์เหล่านี้เนี่ยมักจะไปอยู่ในบทเพลงต่างๆเช่นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนะครับที่พบส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นการนำความรู้ในเรื่องของคำไวยพจน์เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้คลังอะไรของนักเรียนคลังคำศัพท์ของเรามีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครูโอก็มีบทสนทนาชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านกันก่อนที่จะไปอ่านนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนมาแสดงบทบาทสมมุติขอตัวแทนใครจะเป็นแก้วตาเอ่ยออกมาเลยครับออกมาเลยแก้วตาครับใครก็ได้ครับออกมาเป็นแก้วตาแล้วก็ขอตัวแทนมะปรางด้วยนะครับใครก็ได้ครับลูกเป็นโซเฟียแล้วก็ทันชนกให้เพื่อนครับโซเฟียมาทางนี้ลูกเดี๋ยวจะให้ทั้งโซเฟียและทันชนกนะครับได้อ่านบทสนทนาอ่านแบบเหมือนพูดเลยก็ได้นะครับเหมือนสนทนากันจริงๆพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเรามาฟังกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะมะปางกำลังจะไปไหนคะ
3: สวัสดีค่ะแก้วตากำลังจะไปหาหมอค่ะ
2: อ้าวเป็นอะไรล่ะ
3: ปวดท้องและอาเจียนด้วยค่ะ
2: งั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้นะ
0: ประมือให้เพื่อนครับแสดงบทบาทสมมติได้สมจริงสมจังแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเชิญเข้าที่ครับ นักเรียนครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้มาอ่านบทสนทนาให้นักเรียนได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นครูโอก็มีคำถามชวนคิดเข้าสู่การวิเคราะห์นะครับคำถามมีอยู่ว่าบทสนทนาดังกล่าวมีสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างไรบทสนทนานี้มีข้อสังเกตอย่างไรครับนักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรเอ่ยสังเกตว่าหางเสียงใช่ไหมหางเสียงของแก้วตาและมะปรางจะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะซึ่งแสดงถึงความสุภาพในการสื่อสารใช่ไหมครับซึ่งบทสนทนาดังกล่าวนะครับก็มีคำลงท้ายของแต่ละประโยคในการสื่อสารแต่ละประโยคที่แก้วตาและมะปรางพูดออกไปนั้นทำไมครับมีคำลงท้ายที่แสดงถึงความสุภาพในการสื่อสารแบบนี้ดีไหมดีแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยเวลาพูดมีหางเสียงไหมครับมีเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเวลาที่เราพูดด้วยกันพูดกับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เราก็จะต้องลงท้ายมีหางเสียงเสมอใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะพูดว่าครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดว่าค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันค้นหาคำลงท้ายในบทสนทนานี้เลยครับช่วยกันครับทั้งต้นทางและปลายทางสวัสดีค่ะมะปรางคำลงท้ายคือคำอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดคำว่าค่ะต่อมากำลังจะไปไหนคะคำลงท้ายน่าจะเป็นคำว่าค่ะคำว่าคะต่อมามะปรางพูดสวัสดีค่ะแก้วตาคำลงท้ายคือคำว่า
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คือคำว่าค่ะออกเสียงให้ถูกนะค่ะเสียงโทค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะกำลังจะไปหาหมอค่ะก็เป็นการตอบรับคำลงท้ายคือคำว่า
4: ค
0: ่ะแก้วตาก็ถามอีกอ้าวเป็นอะไรล่ะล่ะคำว่าล่ะก็คือคำลงท้ายต่อมาปวดท้องและอาเจียนด้วยมีไหมให้กลับไปคิดไม่เป็นไรต่อมาสุดท้ายงั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้นะคิดว่ามีคำใดบ้าง
4: นะ
0: ค่ะนี่คือการปฏิเสธต่อมาถ้าเป็นคำว่าคะมักจะใช้ในประโยคคำถามจะไปไหนคะกินข้าวหรือยังคะยุ่งอยู่ไหมคะแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาครับคำถามชวนคิดอีกข้อถ้อยคำภาษาที่ใช้ในบทสนทนามีความสุภาพหรือไม่อย่างไรมีไหม
4: มี
0: ความสุภาพมีความสุภาพตรงคำว่าอะไรตรงคำว่าค่ะคำว่าคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าบทสนทนาข้างต้นก็มีความสุภาพนะครับเพราะใช้คำลงท้ายที่แสดงถึงมารยาทในการพูดการใช้คำลงท้ายประโยคที่เราสนทนากันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำให้การสนทนานั้นมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการรักษามารยาทในการพูดอีกด้วยไหนใครเห็นด้วยว่าเวลาที่เราพูดสื่อสารกันเนี่ยควรมี

0: มารยาทในการพูดยกมือเก่งมากเอามือลงใครเห็นด้วยว่าจะต้องมีคำลงท้ายประโยคถ้าเป็นผู้ชายก็ลงท้ายด้วยคำว่าครับครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะคะแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนในเรื่องของคำลงท้ายและคำปฏิเสธนักเรียนรู้จักคำปฏิเสธไหมคำปฏิเสธก็คือการปฏิเสธไม่ตอบรับหรือเป็นการปัดไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับในการเรียนชั่วโมงนี้นั้นนักเรียนต้องบอกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้นะครับรวมไปถึงการจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อเรียนเสร็จนักเรียนก็ควรที่จะบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำที่ครูโอนำมากำหนดให้มีคำว่าครับคำว่าค่ะคำว่าสิคำว่าล่ะคำว่านะคำว่าเถอะคำว่าขาคำว่าสิคะและสุดท้ายคำว่านะคะคำเหล่านี้ทั้ง9คำเนี่ยนักเรียนเคยพูดหรือไม่ไหนใครเคยพูดทั้ง9คำเลยยกมือขึ้นขอสุ่มถามสุ่มถามภัทริกาสุ่มถามภัทริกาครับภัทริกาลองยกตัวอย่างประโยคหรือคำเหล่านี้ที่นักเรียนเคยพูดสื่อสารให้ต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้พร้อมกัน
1: เคยพูดคำว่าขาค่ะ
0: คำว่าขาเช่นประโยคที่ว่า
1: พ่อขาหนูอยากกินขนม
0: พ่อขาหนูอยากกินขนมถ้าจะให้ดีก็พ่อขาหนูอยากกินขนมค่ะแบบนี้ปรบมือให้เพื่อนครับคนอื่นนี้ไหนใครเคยพูดคำเหล่านี้บ้างยกตัวอย่างให้ครูโอฟังหน่อยจิรพัฒน์เคยไหมลูกจิรพัฒน์เคยจิรพัฒน์ลองยกตัวอย่างดูสิครับ
2: คำว่าครับครับ
0: คำว่าครับยกตัวอย่างประโยคดูสิครับ
2: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับ
0: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับก็เป็นการพูดคำลงท้ายที่ถูกต้องแล้วก็สุภาพเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำรวจโดยภาพรวมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยพูดคำเหล่านี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำลงท้ายพร้อมกันคำลงท้ายเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคไม่มีความหมายเด่นชัดในตัวและไม่มีหน้าที่สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคนะครับแต่ละคำเนี่ยอาจมีหลายรูปรูปก็คือรูปการเขียนอาจมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งแตกต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์เช่นคำว่าค่ะก็จะเป็นเสียงโทคำว่าคะก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าครับก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าขาเป็นเสียงจัตวาคำว่าเถอะเป็นเสียงเอกนะครับเถอะเป็นเสียงเอกเพราะฉะนั้นแล้วความสั้นยาวนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเสียงวรรณยุกต์แล้วก็เสียงสระก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำลงท้ายไม่ยากเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยนะครับเรามาดูชนิดของคำลงท้ายกันเลยว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท1คำลงท้ายแสดงทัศนะภาวะก็คือคำลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่างๆกันมีอะไรบ้างดูตัวอย่างครับเงินทอนล่ะเงินทอนล่ะออกเสียงว่าเงินนะครับคำว่าล่ะเนี่ยก็คือคำลงท้ายที่แสดงทัศนะภาวะของคำนั้นๆของประโยคนั้นๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายแสดงทัศนะภาวะเข้ามาเถอะเข้ามาก่อนเข้ามาเถอะคำว่าเถอะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนะภาวะนะครับต่อมาชอบเขามากสินะชอบเขามากสินะระวังจะอกหัก

คำว่าสินะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะนะครับต่อมาคำลงท้ายที่แสดงมารยาทมารยาทก็มี2แบบมารยาทที่สุภาพและมารยาทที่ไม่สุภาพนะครับแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันรถมาแล้วครับเป็นการบอกให้รู้ว่ารถมาแล้วต่อมาครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาที่ออกเสียงพูดนักเรียนอาจจะออกเสียงเป็นไหมพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่คำว่าไหมเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาถ้านักเรียนพูดว่าไหมมันก็จะเป็นเสียงตรีนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะนั่งหลังตรงแบบนี้ต่อมาครับจะไปไหนกันดีวะเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีวะแสดงความเป็นแบบไหนสุภาพไหมไม่ค่อยสุภาพอาจจะพูดกับเพื่อนเป็นภาษาระดับกันเองที่สนิทสนมกันนะครับต่อมาเข้าใจแล้วอยากไม่ต้องบอกเข้าใจแล้วนะครับแสดงอารมณ์ประชดประชันด้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าครับกับคะเนี่ยก็จะแสดงถึงความสุภาพเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทที่สุภาพต่อมาคำว่าวะและคำว่ายะนะครับก็แสดงความไม่สุภาพก็จะเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทไม่สุภาพแบบนี้เข้าใจไหมครับสรุปได้ว่าคำลงท้ายมีกี่ชนิดมี2ชนิดหนึ่งคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งมารยาทก็แบ่งได้2มารยาทย่อยๆก็คือมารยาทแบบสุภาพและไม่สุภาพต่อไปคำปฏิเสธรู้จักการปฏิเสธไหมปฏิเสธคือไม่เอาไม่ยอมรับไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำปฏิเสธพร้อมกันเลยนะครับคำปฏิเสธเนี่ยเป็นคำที่ใช้บอกปัดก็คือบอกไม่ใช่หรือไม่ยอมรับหรือเรียกว่าปฏิเสธซึ่งคำปฏิเสธเนี่ยจำแนกเป็น2ชนิดได้แก่คำปฏิเสธกริยาและคำปฏิเสธข้อความกริยาก็คือคำปฏิเสธที่แสดงอาการต่างๆเราก็ปฏิเสธซะเป็นกริยานะครับต่อมาคำปฏิเสธข้อความก็คือมักจะประกอบเข้ากับข้อความต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันชนิดของคำปฏิเสธชนิดแรกก็คือคำปฏิเสธกริยาได้แก่คำว่ามิไม่หาไม่นักเรียนเคยได้ยินคำว่ามิไหมมิไม่ถ้าคำว่าไม่เนี่ยน่าจะเคยได้ยินคุ้นหูและก็คุ้นตากันบ่อยนะครับเคยเห็นกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผมมิใช่คนดีอะไรก็เป็นการปฏิเสธกริยาว่าเราเนี่ยมิใช่คนดีนะครับต่อมาคนหลายคนไม่ชอบทุเรียนไหนใครชอบทุเรียนบ้างยกมือขึ้นหลายคนชอบใครไม่ชอบยกมือขึ้นครูโอนี้อยู่ไม่ได้เลยถ้าได้กลิ่นทุเรียนก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นคนหลายคนก็ไม่ชอบทุเรียนแต่หลายคนก็ชอบผิดไหมเราชอบไม่เหมือนกันเนาะต่อมาครับเขาเดินไม่ระวังรถพอไม่ระวังรถก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยมันก็คือคำปฏิเสธกริยานะครับต่อมาวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสแสดงว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับไม่แจ่มใสคำว่าไม่เนี่ยก็คือเป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองต่อมาครับเขาจะสำนึกผิดก็หาไม่เนี่ยตัวอย่างการแต่งประโยคที่ใช้คำว่าหาไม่มาประกอบซึ่งก็เป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของการใช้คำปฏิเสธกริยาในการแต่งประโยคแล้วนะครับต่อมาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความคำปฏิเสธข้อความเนี่ยก็จะได้แก่คำว่าหามิได้มิได้และก็คำว่าเปล่าตัวอย่างประโยคเนี่ยก็จะมีดัง

นี้ซึ่งมาในรูปแบบของบทสนทนาอ่ะเดี๋ยวครูโอจารย์ให้ฟังพร้อมกันแก้วเนี่ยบอกว่าคุณมากับภรรยาหรือแก้วถามวายุนะวายุตอบว่าหามิได้เป็นการปฏิเสธข้อความนะครับแก้วก็ถามต่อไปว่าอย่างนั้นคงมากับเพื่อนๆวายุก็ตอบกลับไปอีกว่ามิได้แก้วก็เลยสังเกตท่าทางแล้วบอกว่าคุณดูท่าทางเหนื่อยนะวายุก็ตอบว่าเปล่าเนี่ยคำที่เป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันคือคำปฏิเสธข้อความซึ่งบทสนทนาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคำประโยคข้อความที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าคำปฏิเสธกริยากับคำปฏิเสธข้อความเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างสรุปแล้วคำปฏิเสธข้อความมีกี่ชนิดไม่ใช่คำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด2ชนิดชนิดแรกคือคำปฏิเสธกริยาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคำลงท้ายไปแล้วแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธโดยจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ถูกต้องจะต้องจำแนกจากประโยคที่ครูโอเนี่ยกำหนดมาให้และแต่งประโยคโดยต้องใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนักเรียนแต่งประโยคข้อที่1อาจจะใช้คำลงท้ายอย่างเดียวก็ได้นักเรียนแต่งประโยคข้อที่2อาจจะใช้คำปฏิเสธอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องแต่งให้ถูกต้องจำนวนทั้งหมด4ประโยคหรือจะดัดแปลงจากตัวอย่างก็ได้สำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นนะครับตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนนะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเป็นชนิดของคำลงท้ายรูปแบบที่2ก็คือเป็นชนิดของคำปฏิเสธนะครับส่วนการแต่งประโยคถ้าในชั่วโมงนี้แต่งไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดของคำลงท้ายแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วคำลงท้ายนี่มีกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิด1คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งก็มีทั้งมารยาทที่สุภาพและไม่สุภาพต่อมาครับคำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิ
1: ด
0: มีทั้งหมด2ชนิด1
1: คำปฏ
0: ิ
1: เสธก
0: ริ
1: ยา
0: และ2
2: ปฏิเสธข้อความ
0: คำปฏิเสธข้อความซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องจากการเดินของคุณครูเนี่ยบางคนทำได้เร็วมากเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับใช้เวลาไม่มากแต่บางคนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นหลักภาษาเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันว่าใบงานที่นักเรียนทำมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแนวคำตอบของใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธมีดังนี้1แม่ขาคะเงินทอนละคำว่าละชนิดของคำลงท้ายก็คือแสดงทัศนภาวะต่อมาข้อที่2ปิดภาคเรียนจะไปเที่ยวไหนกันดีคะคำว่าคะแสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บมารยาทสุภาพด้วยนะครับต่อมาข้อที่3พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะก็คือเป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะข้อที่4เข้ามาเร็วๆเถอะคำว่าเถอะเนี่ยแสดงทัศนภาวะต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่5ผมอาสาช่วยงานครูเองครับคำว่าครับเนี่ยเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บสุภาพไว้ด้วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ในใครถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นสิให้ปลายทางดูหน่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยห้ามโกหกครูนะซื่อสัตย์ต่อตนเองเอามือลงในใครผิด1ข้อยกมือนิดมีคนเดียว2คนนะครับไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นต่อมาครับในส่วนของคำปฏิเสธข้อที่1ตอนเที่ยงไม่ค่อยมีพนักงานอยู่ในห้องคำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยาจะมีคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าหาไม่นะครับต่อมาข้อที่2น้ำเนี่ยบอกพงว่าคุณดูท่าทางเหนื่อยนะคะพงก็บอกว่าเปล่าครับคำว่าเปล่าเนี่ยเป็นคำปฏิเสธข้อความต่อมาข้อที่3คนร้ายไม่ยอมรับผิดข้อหาลักทรัพย์คำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยานะครับเป็นการปฏิเสธกริยาต่อมาข้อที่4เป็นบทสนทนาแม่กับพ่อคุยกันแม่ถามพ่อว่าเราจะพาลูกไปกินข้าวที่ไหนดีคะพ่อตอบแม่ว่าหาไม่ได้นะแม่กินที่บ้านนี่แหละดีสรุปอดไปกินข้าวนอกบ้านนะได้กินอยู่ที่บ้านนะครับคำว่าหาไม่ได้เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธข้อความข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5เขามิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นชนิดของคำลงท้ายก็คือคำปฏิเสธกริยาคำปฏิเสธกริยาก็คือคำว่ามิใช่มิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับในใครตอบถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครผิด1ข้อมีไหมมีบ้าง2ข้อมีไหมครับไม่เป็นไรปรับ

0: รุงพัฒนาผลงานของเราให้ดีขึ้นเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับมาอ่านประโยคให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังว่าการที่นักเรียนได้แต่งประโยคนั้นแต่งประโยคอะไรบ้างตัวแทนคนแรกครับทันชนกถือออกมาอ่านได้เลยลูกถือดีๆอ่านให้ปลายทางฟังยกตัวอย่างหนึ่งประโยคของทันชนก
1: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับ
0: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับคำลงท้ายคือคำว่าน
1: ะครับค่ะ
0: นะครับคือคำว่าครับใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนคนที่สองครับจิรพัฒน์เชิญครับลูกจิรพัฒน์แต่งประโยคได้ว่าอย่างไร
2: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดครับ
0: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดเอ๊ะครูคุ้นๆกับชื่อนี้เป็นชื่อเพื่อนเราหรือเปล่าอยู่ในห้องเราหรือเปล่าเนี่ยคนร้ายอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำลงท้ายคือคำว่าไม่มีคำปฏิเสธคือคำว่า
2: ไม่ครับ
0: คำปฏิเสธคือคำว่าไม่ซึ่งคำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธกริยาอัปรบมือให้จิรพัฒน์ครับต่อไปมีไหมพัทริกาเชิญครับเดี๋ยวต่อจากพัทริกาขอแค่อีกหนึ่งคนนะพัทริกาในเพื่อนฟัง
3: ข้างนอกลมแรงมากนะ
0: ข้างนอกลมแรงมากนะคำลงท้ายคือ
3: คำว่านะค่ะ
0: คำว่านะถ้าจะให้ดีก็ใช้คำว่านะคะปรบมือให้เพื่อนคนสุดท้ายครับออกมาเลยใครเอ่ยศิรวิทย์ยกมือแสดงว่าศิรวิทย์จะมานะครับศิรวิทย์นำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังหนึ่งประโยค
4: ไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
0: ไปเที่ยวที่ไหนกันกันคะหรือครับเมื่อกี้กันคะคำว่าคะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันคำถามคือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธเนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรถ้ามีโอกาสได้พูดนะครับนักเรียนก็ควรที่จะใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธในการพูดและเขียนสื่อสารนะครับให้ถูกต้องตามความหมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะไปพูดหรือไปเขียนสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะใช้คำลงท้ายกับคำปฏิเสธให้ถูกต้องโดยเฉพาะคำลงท้ายเป็นผู้ชายพูดคำว่าครับเป็นผู้หญิงพูดคำว่า
5: ค
0: ่ะสัญญาแล้วนะต่อไปนี้จะพูดให้ถูกต้องและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคสามัญถ้าอยากจะรู้ว่าประโยคสามัญตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับสอนแบบไหนรูปแบบใดก็ให้ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้และใบงานประโยคสามัญรวมไปถึงบัตรคำหรือแถบประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถนำมาได้เลยนะครับนักเรียนหรือจะทำเองก็ได้เพื่อใช้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญและชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายแล้วก็คำวิเศษไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

0: ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมนั่นเองครับและในวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนที่1นี้นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรในเมื่อวันนี้เราเรียนการเกี่ยวกับเรื่องหินนะครับคุณครูก็ได้มีชุดตัวอย่างหินมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตกันด้วยนะครับซึ่งนักเรียนห้องต้นทางนั้นคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วในทุกกลุ่มเลยนะครับก็จะมีหินวางอยู่ตรงหน้านะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นถ้าไม่มีชุดหินตัวอย่างนะครับก็สามารถสังเกตได้จากหน้าจอนะครับซึ่งคุณครูจะแบ่งชุดตัวอย่างหินไว้เป็นประเภทนะครับโดยประเภทแรกนะครับก็คือหินหมายเลขที่1ถึงหมายเลขที่4นะครับจะจัดเป็นหินอัคคณีนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอเลยนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข4นะครับเป็นหินอัคคณีถัดไปครับหมายเลข5ถึงหมายเลข8นะครับในกลุ่มนี้จะจัดเป็นหินตะกอนนะครับ5ถึง8จัดเป็นหินตะกอนนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือหมายเลข9ถึงหมายเลข12นะครับอันนี้จะจัดเป็นหินแปรนั่นเองครับซึ่งหินทั้งหมดจะมี12ก้อนนะครับแบ่งได้3ประเภทก็คือหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองครับตรงนี้ให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มได้ลองสังเกตกันเลยนะครับซึ่งสามารถใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตได้นะครับลองสังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภทนะครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ให้เวลานักเรียนสังเกตครับเริ่มสังเกตได้เลย

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้สังเกตหินกันไปแล้วนะครับไหนลองบอกครูซิครับว่าหินทั้ง3ประเภทนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไหนใครตอบบ้างครับยกมือได้เลยเชิญครับ
1: บางก้อนมันขรุขระค่ะแต่ว่าบางก้อนมันเรียบเนียนค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะพื้นผิวใช่ไหมครับบางก้อนขรุขระบางก้อนเรียบเนียนอันนี้เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับ
1: แตกต่าง
0: แตกต่างกันมีอะไรอีกไหมครับที่แตกต่างกันในกลุ่มช่วยกันได้เลยครับ
1: น้ำหนักค่ะ
0: น้ำหนักอย่างไรครับ
1: บางก้อนเบามากค่ะ
0: บางก้อนเบามาก
1: แต่บางก้อนก็หนักมากค่ะ
0: ครับผมมีอย่างอื่นอีกไหมที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน
1: สีค่ะ
0: สีเป็นอย่างไรครับ
1: บางก้อนเป็นสีเทาๆดำๆบางก้อนเป็นสีน้ำตาลบางก้อนเป็นสีขาวค่ะ
0: อ๋อสีก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับจากการสังเกตของเรา
1: คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะ
0: น่าจะไม่มีแล้วนะครับลองมาดูความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างนะครับจากการสังเกตนะครับว่ามีลักษณะหรือมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นแสดงความคิดเห็นได้เลยมีอีกไหมครับจะเหมือนกันก็ได้หรือจะแตกต่างกันก็ได้จากการสังเกตของเรานะครับใครจะตอบยกมือได้เลยครับเชิญครับ
2: บางก้อนมันมีวิบวับวิบวับค่ะแต่บางก้อนไม่มีค่ะ
0: จากการสังเกตของเรานะครับมีวิบวับวิบวับมันคืออะไรครับพอจะบอกได้ไหม
2: มันคล้ายๆกากเพชรอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: คล้ายๆกากเพชรแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้จะได้รู้อย่างแน่นอนนะครับบางก้อนมีวิบวับแบบที่เพื่อนบอกแต่บางก้อนก็ไม่มีนะครับนักเรียนคนอื่นสังเกตแล้วได้ลักษณะอย่างอื่นที่แตกต่างจากเพื่อนอีกไหมครับบอกได้เลยเชิญครับ
3: เหมือนกันตรงที่มีเป็นลักษณะสถานะของแข็งเหมือนกันครับ
0: หินแต่ละก้อนเหมือนกันนะครับตรงที่สถานะของเขานะครับมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: แตกต่างกันที่น้ำหนักครับ
0: แตกต่างกันที่น้ำหนักอย่างไรครับ
3: บางก้อนหนักครับบางก้อนเบา
0: บางก้อนหนักนะครับบางก้อนเบามีอะไรอีกไหมครับ
3: แตกต่างกันที่บางก้อนจะมีผิวเรียบครับอีกก้อนหนึ่งจะมีผิวขรุขระครับ
0: ผิวเรียบกับผิวขรุขระหมดหรือยัง
3: สีครับ
0: สีอย่างไรครับ
3: บางก้อนจะมีสีดำสีขาวครับสีน้ำตาล
0: มีหลายสีเลยใช่ไหมครับหมดหรือยังครับ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการสังเกตของนักเรียนห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับคราวนี้จากการสังเกตนะครับหินทั้ง3ประเภทนี้นักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ครับหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันบ้างครับใครสามารถตอบได้เชิญครับ
4: มีความสัมพันธ์กันครับ
0: อย่างไรครับ
4: มีลักษณะเป็นของแข็งเหมือนกันครับ
0: สัมพันธ์กันตรงที่เขามีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันมีอะไรอีกไหมครับ
4: เป็นหินเหมือนกันครับ
0: เป็นหินเหมือนกันเขามีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะครับหมดหรือยัง
4: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะครับคนอื่นสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นจากเพื่อนได้เลยนะครับใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยมีไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากนักเรียนของห้องต้นทางนั่นเองนะครับคราวนี้ลองบอกครูสิครับว่าหินทั้ง3ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเขามีกระบวนการเกิดเหมือนกันหรือไม่ก่อนที่เขาจะมาเป็นหินเนี่ยเขามีกระบวนการเกิดอย่างไรนักเรียนคิดว่าหินทั้ง3ประเภทนี้มีกระบวนการเกิดเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับอันนี้ถามตามความคิดเห็นนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคิดว่าอย่างไรตอบได้เลยครับลองคุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับว่าหินเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยคิดว่ามีกระบวนการเกิดเหมือนกันไหมนะครับถ้ามันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรถ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วลองบอกคุณครูครับตามความคิดเห็นของเรายังไม่มีถูกยังไม่มีผิดนะครับ

0: าละครับมีใครตอบได้ไหมครับตอนนี้จากการที่เราลองพูดคุยกันในกลุ่มแล้วนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทคิดว่ามีกระบวนการเกิดอย่างไรอ่ะขอตัวแทนครับลองตอบมาก่อนถูกผิดไม่ว่าครับตอบมาตามความคิดเห็นของพวกเราเลยเชิญครับ
1: มีกระบวนการเกิดคือไม่เหมือนค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าหินทั้ง3ประเภทมีกระบวนการเกิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
1: บางก้อนอาจจะเกิดจากทะเลทรายแบบใต้ทะเลค่ะ
0: บางก้อนอาจจะเกิดมาจากใต้ทะเลนะครับ
1: บางก้อนอาจจะเกิดจากภูเขาหรือแถวๆแบบเนินสูงค่ะ
0: ทำไมถึงนักเรียนคิดอย่างนั้นครับ
1: เพราะว่าบางก้อนอ่ะโดนกัดเซาะจากเกลือทะเลบ้างค่ะ
0: จากการสังเกตดูเหมือนมีร่องรอยของการกัดเซาะจากทะเลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดว่าบางก้อนเกิดจากภูเขาครับ
1: บางก้อนมันมีความเรียบเนียนค่ะแล้วก็แบบมีความแบบดูเหมือนหินบนภูเขาค
0: ่ะลักษณะเหมือนหินที่อยู่บนภูเขานะครับนักเรียนก็เลยคิดว่ากระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนนะครับจะถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในการทำกิจกรรมครั้งนี้ครับกิจกรรมที่1 นะครับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของหินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรได้ครับข้อ2นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภทและข้อ3ครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหินแต่ละประเภทในด้านที่เป็นคุณลักษณะของหินนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมของเราในวันนี้ครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95ครับในส่วนนี้คุณครูก็สามารถดาวน์โหลดใบงานมาไว้ให้นักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีชุดเกมล็อกโดมิโนนะครับซึ่งคุณครูก็น่าจะดาวน์โหลดชุดเกมแล้วก็เตรียมไว้ให้นักเรียนเล่นในชั่วโมงนี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณครูท่านใดอยากจะโหลดนะครับก็สามารถสแกนได้จาก QR โค้ดนี้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำกิจกรรมนะครับในวันนี้เราจะทำทั้งหมด3ข้อนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมบอกคุณครูครับว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละข้อครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้สังเกตหินแต่ละประเภทใช่ไหมครับหินมีกี่ประเภทนะครับ
1: 3
0: ประเภทได้แก่วิธีการทำกิจกรรมข้อนี้คุ้นคุ้นไหมครับคุ้นเราทำไปหรือยังครับทำไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมที่คุณครูให้พวกเราได้ลองสังเกตลักษณะของหินนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งนี้เราได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละประเภทด้วยนะครับที่เพื่อนได้บอกมานะครับว่าหินแต่ละประเภทนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นข้อที่1เราทำไปแล้วนะครับอ่ะลองมาดูข้อที่2ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลย

แล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเกิดแล้วก็ความสัมพันธ์ของหินทั้ง3ประเภทนะครับตามความเข้าใจของตนเองข้อนี้คุ้นไหมครับคุ้นเพราะว่าเราได้ทำไปแล้วนะครับเราก็ได้อธิบายตามความเข้าใจไปแล้วนะครับรวมถึงกระบวนการเกิดด้วยซึ่งจะถูกจะผิดนั้นยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาหาข้อมูลกันในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับดังนั้นข้อที่2ผ่านไปนะครับมาที่ข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับเราจะอ่านคู่มือในการเล่นเกมนะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่า
1: Rock
0: Solo นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำความเข้าใจกติกาในการเล่นเกมนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถอ่านคู่มือในการเล่นเกมได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวคุณครูก็จะอธิบายกติกาหรือวิธีการเล่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันกำหนดกติกาในการเล่นเกมร่วมกันแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกมนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อเกมว่า Rock Domino นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเล่นเกมกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับก่อนอื่นจะต้องมาดูส่วนประกอบของเกมก่อนนะครับในการ์ดเกมนั้นนะครับก็จะมีการ์ดกลุ่มที่1นะครับเป็นการ์ดภาพรวมของหินซึ่งจะมีหินทั้งหมด3ประเภทนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดสีชมพูนะครับนักเรียนสามารถหยิบดูตามได้เลยนะครับการ์ดสีชมพูอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นหิน3ประเภทนะครับจะมี3ใบนะครับอันนี้คือกลุ่มการ์ดที่1นะครับสามารถเช็คของตัวเองได้เลยว่ามีครบ3ใบไหมนะครับถัดไปนะครับเป็นการ์ดกลุ่มที่2นะครับเป็นประเภทของหินนะครับอันนี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด18ใบนะครับกูจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนักเรียนสามารถเช็คตามได้เลยนะครับถัดไปนะครับเป็นการ์ดกลุ่มที่3เป็นการ์ดวัสดุนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด12ใบนะครับถัดไปเป็นการ์ดกลุ่มที่4การ์ดกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งจะมีทั้งหมด30ใบนะครับถัดไปเป็นการ์ดกลุ่มที่5การ์ดชนิดหินนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด15ใบนะครับนักเรียนก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่ามีครบทั้ง15ใบไหมอันนี้เป็นการ์ดทั้งหมดที่เราจะใช้เล่นเกมกันในวันนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับสัญลักษณ์บนการ์ดบ้างนะครับในการ์ดแต่ละชนิดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับหลากหลายเลยนะครับครูจะพูดคร่าวๆอย่างรวดเร็วนะครับการ์ดวัสดุของหินก็จะมีแมกมาลาวาตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยเฉพาะส่วนใหญ่จากน้ำทะเลนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของหินก็จะมีสัญลักษณ์พร้อมกับข้อความบรรยายนะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับสัญลักษณ์จะอยู่ตรงไหนของการ์ดครับเห็นไหมจะอยู่ด้านบนซ้ายและด้านบนขวาของการ์ดนะครับนักเรียนสามารถสังเกตแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับในคู่มือเกมก็มีบอกอยู่นะครับถัดไปนะครับเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับก็จะมีสัญลักษณ์มาให้เหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อ่านความหมายได้จากหน้าจอหรือคู่มือเกมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชนิดของหินนะครับซึ่งสัญลักษณ์จะมีมากมายเลยนะครับนักเรียนต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนได้ทราบว่าการ์ดมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วองค์ประกอบของการ์ดมีอะไรแล้วนะครับลองมาดูวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้นำการ์ดกลุ่มที่1เรียงตามแนวตั้งไว้ดัง

ก็คือการ์ดที่เป็นการ์ดสีชมพูทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3ใบ1 2 3เอาเรียงแนวตั้งแบบนี้นะครับตอนนี้ลองเรียงตามได้เลยนะครับทันไหมครับเรียงตามแนวตั้งนะมีกลุ่มไหนยังเรียงไม่ได้ไหมเอ่ยไม่มีนะครับถัดไปทำอะไรต่ออันนี้เป็นวิธีการเล่นนะครับสังเกตการ์ดใบอื่นๆนะครับคราวนี้บนการ์ดจะมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านบนนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีคำอธิบายอยู่นะครับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเล่นเนี่ยนักเรียนก็สามารถอ่านชื่อการ์ดแล้วก็อ่านคำบรรยายในการ์ดเพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดหินได้มากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เวลานักเรียนเล่นนะครับให้สังเกตสัญลักษณ์ของการ์ดตรงนี้นะครับว่าไปเหมือนกับก่อนหน้านี้ตรงไหนนะครับถ้าเหมือนกันสามารถเอาไปต่อกันได้เลยยกตัวอย่างนะครับอันนี้คุณครูก็จะเอามาต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมสังเกตสัญลักษณ์เขาเหมือนกันเห็นไหมครับสามารถเอาไปต่อกันได้โอเคไหมครับตรงนี้เข้าใจไหมลองมาดูตัวอย่างถัดไปสมมติว่ามีการ์ดใบนี้อยู่คุณครูสามารถเอาไปต่อกับการ์ดใบไหนได้ครับด้านบนใบแรกเลยใช่ไหมเอาไปต่อได้เลยเพราะว่าเขาพักเป็นไงเหมือนกันโอเคลองดูถัดไปตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้คุณครูสามารถเอาไปต่อตรงไหนได้ครับเอาไปต่อด้านบนถัดไปอันนี้ครับสามารถเอาไปต่อตรงไหนได้ครับด้านล่างนะครับนี่เพราะสัญลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับเราก็จะทำการต่อไปแบบนี้เรื่อยๆโดยดูสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับถ้ามีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งเหมือนกันสามารถต่อกันได้เลยนะครับคราวนี้เวลานักเรียนต่อแล้วนักเรียนอ่านชื่อการ์ดไปด้วยเนี่ยเราก็จะเข้าใจเนื้อหาในกระบวนการเกิดหินมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหินทุกประเภทเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นลาวาจากนั้นลาวาก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วของลาวาบนผิวโลกกลายเป็นหินอัคคณีพุดังนั้นขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยถ้าเราอ่านไปด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจว่าหินแต่ละชนิดมีกระบวนการเกิดอย่างไรตรงนี้เข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจในส่วนไหนไหมไม่มีนะในการต่ออ่ะเราจะต่อประมาณนี้นะครับคราวนี้กติกาในการเล่นเกมนะครับเริ่มแรกเลยเราจะกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้เล่นนะครับในกลุ่มเราเกมนี้เราจะเล่นเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเรามีกี่คนระบุเลขเลย1 2 3 4 5 6ถ้ามี6คนนะครับถ้าให้ง่ายกำหนดหมายเลขเรียงตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับเราจะได้เล่นวนกันไปนะครับใครจะเล่นคนแรกกำหนดเลยว่าเป็นหมายเลข1จากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนจะต้องหยิบการ์ดมาคนละ5ใบในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากการ์ดสีชมพูที่วางไว้แล้วนอกเหนือจากการ์ดสีชมพูที่วางไว้แล้วนะครับเป็นแถวแล้วก็จะมีการ์ดที่เหลือทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้คราวนี้คุณครูอยากจะให้พวกเราแยกการ์ดที่เป็นชนิดของหินคือการ์ดที่เป็นสีส้มออกมาที่มี15ใบแบบนี้นะครับอันนี้แยกออกมาก่อนนะครับแล้วแบบนี้ได้เลยนะครับแยกการ์ดสีชมพูกับการ์ดสีส้มไว้ต่างหากนะครับแล้วการ์ดที่เหลือทั้งหมดเอามารวมกันไว้นะครับแล้วหยิบมาคนละเท่าไหร่คนละ5ใบโอเคตอนนี้ฟังก่อนนะครับเมื่อหยิบมาคนละ5ใบแล้วทำอะไรต่อให้ผู้เล่นหมายที่1ให้ผู้เล่นหมายเลข1ต่อการ์ดข้างล่าง

หนึ่งใบในแถวใดแถวหนึ่งเห็นไหมตอนแรกสีชมพูมีอยู่3ใบดังนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นทุกกลุ่มจะต้องมีเหมือนกันนะครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งเริ่มทำการต่อการ์ดได้เลยแบบนี้นะครับเอาไปต่อเขามีสัญลักษณ์เหมือนกันต่อกันได้นะครับต่อตามที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เข้าใจไหมถัดไป

ครับจั่วมา1ใบจากนั้นก็ดูถ้าต่อได้ให้ต่อเลยถ้าต่อไม่ได้ก็ข้ามไปยังผู้เล่นหมายเลข2ผู้เล่นหมายเลข2ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับดูการ์ดในมือตัวเองว่าสามารถต่อได้ไหมถ้าต่อได้ต่อถ้าต่อไม่ได้ทำไงครับก็จั่วขึ้นมา1ใบแล้วก็ดูว่าต่อได้ไหมถ้าต่อไม่ได้ก็ข้ามไปยังผู้เล่นคนถัดไปเราก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆผู้เล่นคนใดที่การ์ดหมดมือก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆตรงนี้เข้าใจกติกาในการเล่นไหมครับโอเคคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่การ์ดสีส้มนิดหนึ่งอันนี้เป็นการ์ดพิเศษนะครับการ์ดสีส้มอันนี้เป็นการ์ดพิเศษนะครับตอนแรกเราหยิบการ์ดในกองคนละ5ใบใช่ไหมคราวนี้ให้เพิ่มการ์ดสีส้มตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มไปคนละเท่าๆกันการ์ดมีทั้งหมด15ใบใช่ไหมนักเรียนแบ่งให้เพื่อนเลยคนละเท่าๆกันคนละกี่ใบก็ได้นะครับเก็บไว้ที่ตัวซึ่งการ์ดนี้จะสามารถเอาไปต่อไว้ตรงไหนก็ได้ในการเล่นเกมถ้าเขาสามารถวางได้สามารถวางซ้อนทับกับการ์ดใบอื่นได้ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยวิธีการเล่นเกมไหมถ้าไม่มีคุณครูจะได้ปล่อยให้พวกเราทำการเล่นเกมนะครับในขณะที่เราทำการเล่นเกมนั้นให้อ่านการ์ดศึกษาข้อมูลจากการ์ดไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจกระบวนการเกิดหินว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเล่นนะครับคุณครูก็ขอเน้นย้ำว่าในช่วงนี้นักเรียนปลายทางจะต้องทำอะไรนะครับนักเรียนปลายทางจะต้องทำความเข้าใจกติกาในการเล่นเกมล็อกโดมิโนนะครับแล้วก็กำหนดข้อตกลงในการเล่นเกมร่วมกันในส่วนของกติกาตรงนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นของนักเรียนได้เลยอาจจะไม่ต้องเล่นเหมือนกับที่คุณครูได้สร้างข้อตกลงกับนักเรียนห้องต้นทางนะครับสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมครับถัดมานะครับเมื่อเข้าใจกติกาแล้วนักเรียนปลายทางสามารถเล่นเกมตามกติกาและข้อตกลงที่สร้างร่วมกันได้เลยนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับก็รบกวนคุณครูจัดเตรียมชุดเกมล็อกโดมิโนให้กับนักเรียนด้วยซึ่งก็เชื่อว่าคุณครูน่าจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับจากนั้นก็สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนของเราเริ่มเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อยากทราบว่ามีใครเป็นผู้ชนะบ้างหรือยังครับมีไหมครับยังไม่มี

0: ีใครชนะเลยแสดงว่ายังเล่นเกมไม่จบถูกไหมครับดังนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับถ้ายังเล่นไม่จบยังหาผู้ชนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นต่อในเวลาว่างนะครับดังนั้นตอนนี้คุณครูอยากทราบว่าจากที่นักเรียนได้เล่นเกมไปแล้วนั้นทำให้เราได้ทราบอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถบอกให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันบ้างครับใครสามารถตอบได้เชิญเลยครับเราเล่นเกมแล้วทำให้เราได้ทราบอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนี
1: ้ได้รู้ว่าหินเกิดจากอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ได้รู้ว่าหินเกิดจากอะไรเอาอย่างนี้ก่อนหินมีกี่ประเภทนะครับ
1: มี3ประเภทค่ะ
0: ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: หินอัคนีค่ะ
0: หินอัคนี
1: หินตะกอนค่ะ
0: หินตะกอน
1: หินแปรค่ะ
0: หินแปรนะครับได้ทราบประเภทของหินก่อนนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าหินแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ยังไงครับ
1: หินทุกประเภทเกิดการปุพังและตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนประสาทตะกอนเป็นหินตะกอนชนิดที่เนื้อเป็นเม็ดตะกอนการแปรสภาพหินแปรยกตัวอย่างเช่นหินชนวนเกิดการผุพังตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดเช่นหินตะกอนชนิดที่เป็นเนื้อผลึกเช่นหินปูนเกิดการผุพังตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการตกตะผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด
0: เอาละครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับทำให้เราทราบว่าหินมีกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งทางนักเรียนได้ลองเล่นเกมแล้วก็อ่านข้อมูลที่อยู่บนการ์ดนั้นที่เราเรียงต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทราบว่าหินแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็อาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่าหินแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับโดยใช้กระบวนการเกิดเป็นเกณฑ์ซึ่งหินแต่ละประเภทเนี้ยก็จะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับจากการที่เราได้เล่นเกมมานั่นเองนะครับโดยหินทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหินอัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองครับซึ่งหินแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมที่เราได้เล่นเกมกันไปแล้วก็ได้สังเกตหินในชั่วโมงนี้นั่นเองครับคราวนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอยากจะฝากการบ้านไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการบ้านที่สืบเนื่องกันจากการเล่นเกมในวันนี้นะครับจะอยู่ในใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัดหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นะครับในใบงานนี้นะครับจะเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมจากการเล่นเกมของนักเรียนนะครับลงไปสู่ใบกิจกรรมนะครับดังนั้นให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนี้มานะครับแล้วก็เราจะมาดูแนวคำตอบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับว่าหินแต่ละประเภทเนี่ยที่เราได้เล่นเกมไปแล้วแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมไปสรุปใส่ลงไปในใบกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เน้นย้ำว่าอย่าลืมทำมาด้วยนะครับและก่อนจากกันไปในชั่วโมงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่103ครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ตามความเป็นจริงครับในส่วนนี้หาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสิ่งที่ นักเรียนจะต้อง

0: เรียมนะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณครูหรือนักเรียนปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โหไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นะทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โหฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: จริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้รับชมครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับ
3: ภูเขาครับ
2: ภูเขาอะไรอีกครับ
3: แม่น
2: ้
3: ำ
2: ป่าไม้เรือชาวประมงอะไรครับหาดทรายด้วยมีหาดทรายหาดทรายนี่คืออยู่ที่ไหนครับ
3: ทะเล
2: ทะเลใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับนักเรียนครับอันนี้เป็นภาพภูเขาหินปูนนะที่อยู่บริเวณประเทศลาวนะครับซึ่งประเทศลาวเนี่ยมีภูเขาหินปูนอยู่จำนวนเยอะมากๆเลยต่อไปครับเห็นอะไรครับ
3: พระ
2: คนตักบาตรเสน่ห์ของประเทศลาวตักบาตรด้วยอะไรครับด้วยมืออ่ะเอามือทำอะไรครับ
3: จก
2: ข้าวเหนียวก็คือตักบาตรด้วยข้าวเหนียวนั่นเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวนะครับต่อไปครับเห็นอะไรครับคน

0: แต่งชุดแบบไหนชุดประจำประเทศลาวนะครับประจำชาติลาวนั่นเองลักษณะคล้ายประเทศไทยไหมครับ
1: คล้าย
0: นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของประเทศลาวใช่ไหมครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศลาวนะครับโดยสรุปนั่นเองระหว่างวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดแล้วก็บันทึกข้อมูลได้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมนะโอเครับชมข้อมูลได้ครับ
2: ลาวเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามลาวเป็นประเทศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบของตนไว้ได้มากที่สุดลาวมีพื้นที่ 236,799 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเวียงจันทร์ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,500,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและประชากรร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาลาวแต่ในประเทศลาวก็ยังมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาของชนเผ่าต่างๆอีกด้วยระบอบการปกครองของลาวเป็นระบอบสังคมนิยมหากจะเรียกประเทศลาวแบบเต็มๆจะเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ Lao People's Democratic Republic มีประธานประเทศเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของประเทศลาวมีความหมายดังนี้พื้นที่สีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของชาติแถบสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวและวงกลมสีขาวที่อยู่กึ่งกลางของธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์หมายถึงเอกภาพของชาติวันชาติตรงกับวันที่2ธันวาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปาลาวหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีหลายสีเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตคนลาวจึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆหรือทำเป็นพวงมาลัยไว้ต้อนรับแขกสกุลเงินของลาวคือกีบซึ่ง1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ220กีบสินค้าส่งออกที่สำคัญของลาวคือไม้ทั้งไม้สุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ถ่านหินและเสื้อผ้าสำเร็จรูปสินค้านำเข้าที่สำคัญคือรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคสถานที่สำคัญของลาวมีหลายแห่งเช่นประตูชัยตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามคอมมิวนิสต์

0: พระธาตุหลวงนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศนอกจากเมืองเวียงจันทน์แล้วสถานที่สำคัญอีกแห่งคือเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก
1: นี่ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงพระบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ. 2538
2: ค่ะ
1: เนาะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
1: ถือว่าในหลวงพระบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิตก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นก็ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่
2: อ
1: นคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตะสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี
2: ่
1: หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้ไผ่สารอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
0: ้แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่ง

ึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันไดสามร้อยยี่สิบแปดขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปีแต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จาก DLIT Resource คลังสื่อการสอนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมเนี่ยเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศลาวใช่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: ส
0: ัง
1: คม
0: วัฒนธรรมการปกครองวัดบ้านเรือนสกุลเงินเป็นสกุลเงินแบบไหนครับ
1: ก
0: ีบใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เขาพูดถึงเมืองหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นมรดกโลกนะครับคือเมืองอะไรครับ
1: หลวงพระบาง
0: นั่นเองซึ่งหลวงพระบางเนี่ยน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่นะสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับอุดมสมบูรณ์มีความสะอาดมีวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาอะไรนักเรียนศาสนาพุทธนั่นเองที่มีพระสงฆ์นะครับมารับบาตรจากประชาชนใช่ไหมต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสรุปโดยย่อนะครับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเมืองหลวงของประเทศลาวคืออะไรครับ
1: หลวงพระบาง
0: ใช่หลวงพระบางไหม
1: เว
0: ีย
1: งจ
0: ัน ทร์นะเมืองหลวงคือเวียงจันทร์นะครับศาสนาหลักของประเทศลาวนะครับคือศาสนาพุทธแล้วก็บางส่วนนะครับมีการนับถือผีหรือบรรพบุรุษนะครับต่อไปนะครับประชากรนะครับมีประมาณ7,700,000คนนะครับแล้วก็สกุลเงินเป็นสกุลเงินกีบนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับว่าอาณาเขตพื้นที่ของประเทศลาวเนี่ยติดกับประเทศใดบ้างครับประเทศไทย
1: เว
0: ีย
1: ดนาม
0: เวียดนามจีน
1: กัมพูชา
0: แล้วก็เมียนมานะครับ5ประเทศนะครับได้ติดต่อกับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวนั่นเองแล้วก็บริเวณที่มีการติดต่อกับประเทศไทยล่ะครับบริเวณภาคใดบ้าง
1: อีสาน
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกับ
1: ภาคเหน
0: ือนะครับบริเวณเชียงรายประมาณนี้นะครับต่อไปครับนักเรียนอันนี้จะเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์ทางกายภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นพื้นที่แบบไหนครับเห็นสีส้มๆมั้ยครับสีส้มๆหมายถึงอะไรครับ
1: ภ
0: ูเขาที่ราบสูงนั่นเองบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงหรือภูเขานะครับภูเขาสูงนั่นเองบริเวณทางด้านตอนเหนือของประเทศตอนกลางของประเทศนะครับแล้วก็บริเวณทางตอนใต้ของประเทศก็เป็นที่ราบสูงเหมือนกันจะมีพื้นที่ราบอยู่ฝั่งด้านซ้ายของประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําอะไรครับแม่น้ําโขงเก่งมากมีแม่น้ําโขงนะครับกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนั่นเองต่อไปครับสําหรับด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวนะครับอันแรกคือที่คุณครูนํามานะครับคือสินค้าเกษตรเนื่องจากประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรจํานวนมากนะครับแล้วก็มีป่าเป็นจํานวนมากทําให้สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าประเทศลาวเพาะปลูกด้านไหนครับทําอะไรปลูกผักหรอทํานาส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นะครับมีการทํานาแล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆนะครับทําสินค้าเกษตรเป็นจํานวนมากนั่นเองต่อไปครับด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยประเทศลาวมีการโปรโมททางด้านการท่องเที่ยวมากนะครับทําให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยมีการพึ่งพิงการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งการท่องเที่ยวในลาวเนี่ยนอกจากเวียงจันทน์แล้วเรามีที่ไหนครับนักเรียนทราบเมืองมั้ยหลวงพระบางก็มีการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับนักเรียนเคยได้ยินจำปาสักไหมจำปาสักนะครับทางตอนใต้ของประเทศลาวเนี่ยก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือน้ำตกนะครับที่ประเทศลาวนั่นเองทางด้านภาคใต้นะครับต่อไปครับเขื่อนผลิตไฟฟ้าเนื่องจากประเทศลาวเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนนะครับ
1: เป็นที่ราบสูง
0: เป็นที่ราบสูงหรือเป็นภูเขาสูงใช่ไหมครับเหมาะแก่การทำเขื่อนนั่นเองนักเรียนมีแม่น้ําไหลผ่านลงมาใช่มั้ยครับแล้วก็มีการทําเขื่อนขึ้นเขื่อนในประเทศลาวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นเขื่อนเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศลาวเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกได้เลยนะนักเรียนประเทศลาวนะครับส่งออกกระแสไฟฟ้าส่งออกไฟฟ้าเนี่ยไปที่ประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามนะครับประเทศจีนแล้วก็ประเทศพม่านะครับเมียนมานั่นเองต่อไปครับทางด้านสังคมนักเรียนสังคมนะครับสังคมส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเมียนมาใช่ไหมเมียนมามีกี่ชาติพันธุ์ครับ100เท่าไหร่
1: 117
0: ใช่ไหมประมาณ170ชาติพันธุ์เลยใช่ไหมนักเรียนแต่ประเทศลาวเนี่ยมีถึงประมาณ49ชาติพันธุ์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะอาศัยกระจายอยู่ในประเทศลาวใช่ไหมครับ มีทั้งชาติพันธุ์ที่อยู่ทางด้านที่ราบสูงหรือทางภูเขานะครับแล้วก็ชาติพันธุ์ที่อยู่ทางด้านราบพื้นที่ราบนั่นเองต่อไปครับด้านศาสนาและความเชื่อศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนั่นเองความเชื่อดั้งเดิมของประเทศลาวนะครับก็คือความเชื่อเกี่ยวกับอะไรครับผีหรือบรรพบุรุษนั่นเองต่อไปครับด้านสังคมสังคมส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นสังคมแบบไหนครับ
1: ชน
0: บทนั่นเองนักเรียนเข้าใจสังคมชนบทกับสังคมเมืองไหมครับสังคมชนบทก็คือสังคมที่อยู่ตามชนบทไม่มีความวุ่นวายใช่ไหมครับส่วนสังคมเมืองเป็นแบบไหนครับอยู่ในเมืองผู้คนอาศัยอยู่เยอะใช่ไหมครับมีความวุ่นวายนั่นเองต่อไปครับทางด้านการเมืองการปกครองนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรจากตาแผ่นดินของเราครับเห็นรวงข้าว
1: เขื
0: ่อนวัดพระธาตุหลวงอะไรครับป่าไม้แล้วก
1: ็
0: การทำนาใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูยังไม่บอกนะครับต่อไปครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพด้านขวามือครับรูปปั้นทหารธงชาติลาวอะไรครับอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอนุสาวรีย์อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไกรสอนพรหมวิหารนะครับนักเรียนโดยรวมนะครับประเทศลาวเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีระบอบการปกครองแบบไหนครับ
1: คอมม
0: ิ
1: วน
0: ิ
1: สต
0: ์คอมมิวนิสต์เก่งมากนักเรียนประเทศลาวนะครับเป็นประเทศ1ใน5ของโลกนะครับที่มีการนับถือระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเหมือนเดิมครับนักเรียนคุณครูมีข้อสังเกตครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับตัวอักษรของเราอ่านว่าอะไรครับข้างล่าง
1: อ
0: ักษรลาวใช่ไหมครับอักษรลาวกับอักษรไทยเหมือนกันไหมครับคล้ายกันไหม
1: คล้ายกัน
0: ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถอ่านออกไหมครับ
1: อ่
0: านออกนิดหน่อยใช่ไหมอักษรลาวใช่ไหมครับด้านตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันนักเรียนเห็นไหมครับด้านภาษาก็คือเป็นภาษาตระกูลเดียวกันนะครับเป็นภาษาไทยลาวนั่นเองต่อไปครับด้านวัฒนธรรมมันจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับลาวอีสานนักเรียนต้นทางคนไหนเป็นคนอีสานบ้างครับมีใช่ไหมครับโอเคบริเวณอีสานเนี่ยนักเรียนจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศลาวมากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไร
1: การแต
0: ่
1: งกาย
0: วัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาหารการกินใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอาหารการกินระหว่างลาวกับไทยเนี่ยเหมือนกันคืออะไรครับข้าวเหนียวอะไรอีกการใช้มือจกใช่ไหมครับอะไรครับ
1: เครื่องดนตร
0: ีเหมือนกันไหมแคนใช่ไหมครับเหมือนกันครับอะไรอีกเอาไว้กินเหมือนกันนักเรียนอร่อยมากส้มตำเก่งมากนะครับส้มตำลาวกับส้มตำไทยนะครับมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองต่อไปครับอ่านว่าอะไรครับคำแรก
1: สบายด
0: ีคำที่สองครับ
1: ขอบใจ
0: คำที่สามอ่านออกไหม
1: ขอโทษ
0: ขอโทษคำที่สี่ครับ
1: คอย
0: ฮักเจ้าและคำที่ห้าครับ
1: บ้านเจ้าอยู่ใส
0: บ้านเจ้าอยู่ใสคำที่หกครับ
1: บ้านเจ้าอยู่ใส
0: อันนี้อ่านยากนิดหนึ่งนักเรียนเวียงจันทร
1: ์
0: บ้านคอยอยู่เวียงจันทร์เห็นไหมครับว่าภาษาของไทยกับลาวเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับนักเรียนอ่านออกไหมครับพออ่านออกนะสบายดีสบายดีคือคำทักทายของประเทศลาวใช่ไหมครับสบายดีขอบใจขอโทษคอยฮักเจ้าอะไรครับบ้านเจ้าอยู่ใสแล้วก็

0: บ้านคอยอยู่เวียงจันทร์ต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมมหัศจรรย์ลาวครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะนำภาพนะครับมาให้นักเรียนทายนะครับว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นภาพอะไรนะครับเป็นสถานที่ใดเป็นประเพณีใดเป็นวัฒนธรรมใดนะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับภาพแรกนักเรียนเห็นอะไรครับพระเห็นพระเลยเหรอเห็นพระเห็นอะไรครับเห็นวัดเห็นเจดีย์ในวิดิทัศน์บอกไหมครับว่าภาพนี้คือวัดที่ไหนครับวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เก่งมากครับอันนี้เป็นวัดสำคัญนะครับในประเทศลาวเลยนักเรียนเป็นวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับนักเรียนศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศลาวคือศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนั่นเองทำให้ประเทศลาวเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีวัดวาอารามต่างๆมากมายเลยทีเดียวถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับวัดพระธาตุหลวงที่เวียงจันทร์นะครับต่อไปครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอาคารสไตล์โคโลเนียลนะครับซึ่งอาคารสไตล์โคโลเนียลเนี่ยในประเทศลาวนะครับได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประเทศลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็มีการทิ้งวัฒนธรรมในการสร้างอาคารแบบสไตล์โคโลเนียลไว้นะครับซึ่งเราสามารถพบได้ทั้งในประเทศไทยนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมแล้วก็บริเวณพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ที่มีการพัฒนานะครับในประเทศลาวนะครับแล้วก็มักพบในบ้านเก่าๆนะครับในตามชนบทหรือเมืองโบราณต่างๆนะครับต่อไปครับเห็นเลยครับส้มตำตำลาวใช่ไหมครับคล้ายๆกับภาคอะไรของประเทศไทยครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเก่งมากครับนี่คือส้มตำของประเทศลาวนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ทำจากอะไรครับ
1: มะละก
0: อมะเขือเทศพริกต่างๆเป็นพืชสมุนไพรบริเวณท้องที่ของประเทศลาวนั่นเองกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็หนังสือที่คุณครูนำมานะครับรวมทั้งทำใบงานที่2ครับแล้วก็คุณครูไปทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนครับลักษณะของใบงานเนี่ยจะมีคำถามทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศลาวนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้างข้อที่2นะครับอาณาเขตของประเทศลาวเนี่ยติดกับบริเวณใดของประเทศไทยนะครับส่วนอีก1ข้อนักเรียนจะถามเกี่ยวกับวิเคราะห์ระหว่างด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับของประเทศลาวในสมัยอดีตกับสมัยปัจจุบันนะครับว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับนักเรียนครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้นะครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มนะครับสามารถมารับหนังสือที่หน้าห้องได้ครับ

0: ราจะมาเฉลยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกันครับข้อแรกนักเรียนคำถามคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างครับ
1: มี5ประเทศครับมีกัมพูชาไทยจีนเวียดนามแล้วก็เมียนมาครับ
0: โอเคครับเพื่อนๆตอบ5ประเทศไหมครับ
2: ครบ
0: นะโอเคเฉลยคือ5ประเทศนะครับได้แก่ประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาแล้วก็จีนนะครับโอเคต่อไปครับนักเรียนข้อที่2ครับโจทย์คือประเทศลาวเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใดของประเทศไทยบ้างครับ
3: ภาคเหนือหรืออีสานครับ
0: ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานใช่ไหมครับเพื่อนๆตอบเหมือนเพื่อนไหมครับ
4: เหม
0: ือ
4: นก
0: ัน เหมือนกันนะเก่งมากครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวนั่นเองซึ่งคุณครูยกตัวอย่างจังหวัดมานะครับทั้งหมดเลยจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกเลยหนองคายนะครับบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับจังหวัดไหนอยู่ภาคเหนือบ้างครับ
4: เช
0: ีย
4: งราย
0: พะเยาน่านอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกต่อไปภาคอีสานครับเอ้ยหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับถูกไหมครับนักเรียนตอบถูกไหม
4: ถ
0: ู
4: กนะ
0: ข้อต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับระหว่างอดีตแล้วก็ปัจจุบันของประเทศลาวนะครับคนแรกครับคุณครูขอตัวแทนพูดถึงเรื่องด้านเศรษฐกิจก่อนโอเคครับ
1: ประเทศลาวในอดีตเศรษฐกิจพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักครับ
0: ครับผม
1: ปัจจุบันจะมีการลงทุนกับต่างประเทศการท่องเที่ยวเข้ามาครับและส่งออกแร่ธาตุครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับเพื่อนๆตอบคล้ายๆเพื่อนไหมครับ
4: คล้ายๆ
0: คล้ายๆกันนะเฉลยของคุณครูนะครับก็คือในอดีตเนี่ยประเทศลาวเนี่ยมีการพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนั่นเองแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคืออะไรนักเรียนทราบไหมถนนก็คือการคมนาคมนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปครับด้านสังคมครับคุณครูขอตัวแทนครับ
5: อดีตการนับถือผีและศาสนาพุทธค่ะสังคมคือชนบทค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ปัจจุบันล่ะครับ
5: ปัจจุบันนับถือพุทธเป็นหลักค่ะแล้วก็เมืองหลวงเป็นสังคมเมืองค่ะ
0: โอเคครับผมเริ่มมีสังคมเมืองในเมืองหลวงใช่ไหมครับเฉลยของคุณครูนะครับก็คือในสมัยอดีตเนี่ยลักษณะสังคมของประเทศลาวใช่ไหมครับเป็นสังคมแบบชนบทนั่นเองอยู่กันแบบชนบทนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธนะครับต่อมาครับในปัจจุบันเนี่ยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆนะครับเริ่มมีสังคมเมืองเข้ามานะครับบางส่วนในชนบทก็ยังเป็นสังคมชนบทอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยมีการนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเป็นหลักเก่งมากครับต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองครับคุณครูขอตัวแทนครับเชิญครับด้านการเมืองการปกครองอดีตของลาวเป็นอย่างไรบ้างครับ
6: ปกครองโดยกษัตริย์ครับ
0: ปกครองโดยกษัตริย์ปัจจุบันล่ะครับ
6: สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ครับ
0: เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนครับในสมัยอดีตเนี่ยประเทศลาวเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบอาณาจักรนะครับมีทั้งหมด3อาณาจักรด้วยกันนะครับอาณาจักรใหญ่ๆซึ่งแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ปกครองในแต่ละอาณาจักรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศลาวนะครับมีการปกครองแบบระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งคุณครูบอกไปข้างต้นนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคอมมิวนิสต์ทั้งโลกมีกี่ประเทศครับ
4: 5
0: ประเทศอะไรบ้าง
4: เก
0: าหลีเหนือลาวเวียดนาม
4: จ
0: ีนแล้วก็คิวบานะครับเก่งมากโอเคนักเรียนครับที่คุณครูเฉลยมาถูกไหมครับนักเรียนถูกไหมโอเคนะคล้ายๆกันนะครับคำถามครับนักเรียนวันนี้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าประเทศลาวติดกับจังหวัดอะไรบ้างและติดกับประเทศอะไรบ้างค่ะ
0: โอเคครับเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศลาวนั่นเองว่าติดกับประเทศใดบ้างแล้วก็ติดกับภาคใดของประเทศไทยใช่ไหมครับเก่งมากครับอีก1คนครับเชิญครับ

0: รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองของลาวครับ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วก็สังคมของประเทศลาวนะครับที่มีการแบ่งระหว่างอดีตกับปัจจุบันใช่ไหมครับนักเรียนมีใครอีกไหมครับอีกหนึ่งคนได้ไหมนอกจากสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
2: สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในลาวนะครับโอเคครับเก่งมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชากันนะครับนักเรียนครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
2: แต่เราเก่งนะ

0: ผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมาภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมาสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมาไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมาก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้า
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
6: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
6: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
6: ประหยัดน้ำมาแนะนำ
7: ยังไงหรอ
6: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
7: ดีดี
6: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
8: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม้า
8: ไลลาคะเมื่อวานน่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ
9: รักทุกคนเลย
10: หัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
2: นี่มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้า เราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: หมอมาตรวจเหรอครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับหนึ่งคือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้องวอทเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้มั้ยครับ
1: พร้อมยังครับเนี่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: จะขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
2: นี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่
1: ไห
2: มคะ
1: ใช่ครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับหมอไปดูไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
2: ครับ
1: ครับมาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
2: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
3: ้ค่ะใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่อง defibrillation นะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
2: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
3: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
2: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยครับน้องบอส
1: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
2: ครับ
1: ครับแล้วอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะแล้วบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ

0: โอ้จะชอบจริงเหรอจะชอบจริง
1: ไม่ได้ชอบครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2: พี่บอลติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเสร็จต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าคำดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปึ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
0: 100
2: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
0: ใจอย
2: ู่
0: ไหน
2: เต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จับเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเราไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
0: ครับ
3: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วละครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
2: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
2: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคกระตันหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
0: ครับผม
2: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
0: ครับผม
2: พร้อมยังครับ
0: พร้อมแล้วครับ
2: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
0: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
0: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอ
2: คร
4: ับ
0: โทร1669ครับ
2: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
0: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
0: ทำ CPR
4: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกที่ใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
0: ้แบบนี
4: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
0: ครับ
4: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
3: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
4: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
0: มากมาก
4: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
0: ้ครับผม
4: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
0: ไม่เคยครับ
4: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
0: ก็ AED ก
4: ็AED คือ Automate External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่หมอเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อกบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
0: ้
4: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
5: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
4: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาที่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
5: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อก
4: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
0: ฉันถอย
4: คุณถอย
0: คุณถอย
4: แล้วก็ทุกคนถอย
0: ทุกคนถอย
4: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
5: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
4: นายน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อย

0: ่นไปเราช็อคไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AD เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพทเทิร์นออกมาครับหยิบแพทเทิร์นออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกี่จูลครับ
1: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2ทีถัดไปครับ
0: คนไข้กลับมาปั๊มหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
1: เต้นกี่ครั้งครับ
2: 81ครับ
1: โอเคคนไข้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
2: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม

0: ผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรล่ามประสามมือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูก

0: ซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวล นะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะที่ผ่านมางานที่เขาใช้ที่เขาว่าอะไรคะ
3: จะสวนทางก
4: ับ
3: นโยบายร
4: ั
3: ฐบาล
4: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองเลิกนโยบายนี้เป็นการให้รางวัลเดือนตามที่ได้
1: ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
5: แต่ที่มอบไปแล้วก็ค
6: ือของเดิมไม่ได้มอบครับที่ผ่านมานั้นแหละคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนมันต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนครับ
7: เมื่อคืนที่มีการการยิง
5: จัดหาไม่ก่อนนะ
6: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบและแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนเนี่ยหรือว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
5: แล้วที่รับไปจะต้องเรียกคืนไหมคะ
6: รับไปเมื่อไหร่ฮะ
5: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
6: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแหนบทองคำนะครับแนบแหนบกลับไปประกาศครับไม่ได้ยังไม่ได้มอบคืนเมื่อวาน
1: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิในการครอบครองกับสิทธิในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิเดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงแปลว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
1: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานนะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
8: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมครับ

0: นั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
1: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือว่าความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนบทโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการขาดโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
2: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศรินนนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระตรายพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่า ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทน

0: พร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมันดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
1: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยตชด327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสายสืบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
1: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเวิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็น

0: ตนที่สัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอที่ตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม่
4: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
4: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับเฮ้ยแก่นแก้ว
4: เฮ้ยรถด้วยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราเนี่ยก็ได้เรียนเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายของเราไปและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรกันไปแล้ว

0: นี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะมีชื่อว่าสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะพาเด็กๆนะคะไปชมภาพนี้ก่อนค่ะในภาพที่1นะคะให้นักเรียนสังเกตในภาพนี้ค่ะว่าในภาพนี้บุคคลทั้ง3คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ค่ะในภาพนี้ภาพที่1ทำอะไรกันอยู่คะอ่านหนังสือคิดว่ากลุ่มคนในภาพนี้หรือว่าบุคคลในภาพนี้จะเป็นใครกันบ้างคะ
1: พ่อแม่ลูก
0: พ่อแม่และก็ลูกซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นที่ไหนคะ
1: ที
0: ่บ้านนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ในครอบครัวหรือว่าในบ้านของเรานะคะต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะในภาพนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าภาพนี้เนี่ยมีกิจกรรมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ในภาพนี้นะคะ
1: ล
0: ้
1: างจาน
0: ล้างจานเอ๊ะเราลองเดาสิคะว่าการล้างจานนี้เป็นใครกันบ้างที่อยู่ในภาพนี
1: ้แม่
0: อาจจะเป็นแม่กับลูกนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถต้วมตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาถึงกันที่ภาพที่2แล้วจะไปกันที่ภาพที่3ต่อเลยค่ะลองสังเกตดูนะคะในภาพที่3เหตุการณ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับภาพนี้คะแม่กับลูกกำลังทำอะไรคะ
1: ทะเลาะ
0: กันเราสังเกตจากอะไรคะถึงเห็นว่าสองคนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่สีหน้าใช่ไหมคะที่กำลังดูแบบมีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมคะพฤติกรรมแบบนี้เราคิดว่าดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีเพราะอะไรเอ่ยสร้างความสัมพันธ์ไม่ดีอ๋อแล้วภาพที่4ล่ะคะแย่งของเล่นกันอาจจะเป็นพี่กับน้องใช่ไหมคะกำลังแย่งของเล่นกันแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
0: สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วก็สร้างความแตกแยกในครอบครัวใช่ไหมคะในใครเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีไหมคะสำหรับพี่กับน้องโอ้โหหลายคนนะคะที่มีพี่น้องเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะในครอบครัวซึ่งเหตุการณ์ที่เราเนี่ยมีการแย่งสิ่งของกันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็มักจะมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เป็นเรื่องที่ดีไหมนะ
1: ไม
0: ่ดีนะคะอย่าให้มีความรุนแรงหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราค่ะเอาละค่ะเราก็ได้รับชมมาแล้วทั้งหมดกี่ภาพเมื่อสักครู่นี้4ภาพด้วยกันคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามนะคะนักเรียนอยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบภาพใดเพราะอะไรนักเรียนอยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบภาพใดเพราะอะไรให้เวลาร่วมกันคิดก่อนสักนิดนึงนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาการปรึกษาหารือกันแล้วค่ะเอ๊กับคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนให้สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบในภาพใดเพราะอะไรคะใครจะตอบได้บ้างนะตัวแทนจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
1: อยากให้ครอบครัวเป็นแบบภาพในภาพที่1ค่ะ
0: ภาพที่1นะคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะจะได้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีค่ะ
0: เพราะจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวซึ่งในภาพที่1จำได้ไหมเอ่ยเขาทำอะไรกันอยู่คะ
1: อ่านหนังสือค่ะ
0: อ่านหนังสือร่วมกันนะใครคิดเห็นเหมือนเพื่อนบ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้หลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอาละค่ะปรบมือชื่นชมเพื่อนค่ะและนอกจากนี้มีใครเห็นต่างหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะว่าจากในภาพที่เราได้รับชมกันไปทั้ง4ภาพอยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นแบบในภาพไหนเอ่ยมีคนคิดเห็นแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
2: ภาพที่1และภาพที่2ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะดูมีความอบอุ่นค่ะ
0: มีความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เอาละค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งทั้งภาพที่1และภาพที่2ที่เพื่อนได้ตอบกันไปนะคะก็เป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเราได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสิ่งไหนที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในวันนี้คุณครูเล็กค่ะก็จะมาบอกวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเรานั่นเองซึ่งครอบครัวเนี่ยก็เป็นสถาบันแรกนะคะที่เราได้เกิดและเติบโตขึ้นมาแต่เราจะต้องมารู้ก่อนค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรและถ้าหากว่าเราคิดว่าเราปฏิบัติตนดีแล้วเราจะมีวิธีรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างไรนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวตนเองได้นะคะซึ่งความรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะซึ่งครอบครัวนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภททวนความรู้เดิมกันสักหน่อยค่ะจำได้ไหมนะเป็นความรู้เก่าที่เราเคยเรียนกันมาแล้วแอบใบ้ให้นะคะว่ามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันจำได้ไหมคะ
3: จำได้ค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: ครอบคร
0: ั
3: วใหญ
0: ่
3: และครอบคร
0: ั
3: วเล็ก
0: ครอบครัวใหญ่และครอบครัวเล็กใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวจำได้ไหมเอ่ยครอบครัวเดียวครอบครัวเดี่ยวนะคะจะหมายถึงครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีพ่อแม่และก็ลูกๆนั่นเองค่ะในครอบครัวเดี่ยวนี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะไหนใครเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างคะบ้านใครเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหในห้องนี้ก็หลายคนเลยนะคะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูความหมายอีกหนึ่งประเภทค่ะก็คือครอบครัวขยายนั่นเองซึ่งครอบครัวขยายนะคะจะหมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ลูกๆและรวมไปถึงญาติพี่น้องคนอื่นๆอย่างเช่นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหรือว่าคนอื่นๆนั่นเองที่ไม่ใช่คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเราก็จะเรียกว่าครอบครัวขยายในบ้านใครเป็นครอบครัวขยายบ้างคะยกมือค่ะหลายคนนะคะก็เป็นครอบครัวขยายนะคะ

0: ลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้หรือเปล่าคะว่าครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายกันคะซึ่งทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายนี้นะคะไม่ว่าเราจะมีสมาชิกอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือว่ามีจำนวนมากจำนวนน้อยสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้เราเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีกันในครอบครัวแล้วก็มีการใส่ใจกันและกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าการสร้างและรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวทำได้อย่างไรในส่วนแรกเลยนะคะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราเนี่ยเราต้องมีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสมาชิกภายในครอบครัวเราลองคิดดูสิคะว่าบ้านของเราครอบครัวของเรามีการห่วงใยกันดูแลเอาใจใส่กันหรือไม่สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือกันหรือไม่คะมีไหมนะเราลองคิดดูสิคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรามีไหมคะมีใช่ไหมคะเอ๊ะใครสามารถเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีการใส่ใจกันดูแลกันอย่างไรบ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะ
1: ช่วยกันล้างจานหรือช่วยกันตักผ้าค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนตอบว่าในบ้านของเขาเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือเป็นการช่วยทำงานบ้านช่วยกันล้างจานแล้วก็ช่วยกันตากผ้าในใครมีการปฏิบัติแบบนี้บ้างคะที่บ้านของตนเองโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะซึ่งนอกจากการช่วยเหลืองานบ้านเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จำเป็นเช่นกันค่ะอย่างเช่นการใส่ใจดูแลในเรื่องของการเรียนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มักจะถามบ่อยๆใช่ไหมคะว่าวันนี้มีการบ้านไหมถามไหมคะถามวันนี้เรียนเรื่องอะไรมาบ้างถามไหมคะถามนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านห่วงใยและก็ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาของเรานั่นเองรวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะคะที่สามารถแสดงออกได้ถึงความห่วงใยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกเป็นประจำอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็มักจะมีการถามถ่ายกันเป็นประจำใช่ไหมคะบ้านของนักเรียนเป็นหรือเปล่าคะเป็นนะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลาว่างร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างในภาพนี้เนี่ยก็เป็นการเล่นดนตรีใช่ไหมคะหรือบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการพักผ่อนร่วมกันเช่นการดูโทรทัศน์หรือว่าดูภาพยนตร์ต่างๆบ้านใครเป็นบ้างมีกิจกรรมในครอบครัวง่ายๆรวมไปถึงการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันมีไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งเรานะคะอาจจะมองว่าการที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยมักจะเกิดบทสนทนาใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวอีกหนึ่งอย่างค่ะและนอกจากที่เราจะได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมพูดคุยร่วมกันแล้วก็ยังมีอีกวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวของเราก็คือการช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่ทำได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเอ๊ะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่านักเรียนต้นทางของเราอยู่ที่บ้านได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้างคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: ได้มอบหมายหน้าที่ในการซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าโอ้เยี่ยมเลยค่ะซักผ้าให้กับทุกคนในบ้านเลยเหรอคะ
2: ซักผ้าส่วนของคุณย่าแล้วก็ของหนูด้วยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและคนอื่นๆล่ะคะมีไหมเอ่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ในการช่วยเหลืองานบ้านอื่นๆสมาชิกกลุ่มที่4ค่ะ
3: กวาดบ้านครับ
0: กวาดบ้านโอ้เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานบ้านที่เด็กๆเนี่ยสา

0: ามารถรับผิดชอบได้อย่างเช่นการซักผ้าการกวาดบ้านหรือบางคนอาจจะล้างจานบางคนก็อาจจะช่วยเลี้ยงน้องก็มีใช่ไหมคะซึ่งหน้าที่การรับผิดชอบนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องฝึกฝนเอาไว้นะคะถึงแม้เราอาจจะมองว่าเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่บกพร่องเนี่ยแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลืมปฏิบัติหน้าที่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราบกพร่องในเรื่องของการรับผิดชอบในงานของตนเองซึ่งการรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เพียงแต่การรับผิดชอบแค่งานในบ้านเท่านั้นการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของที่บ้านเราแต่ถ้ามาที่โรงเรียนถ้าเรามาที่โรงเรียนบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไรคะเรียนหนังสือตั้งใจเรียนทำการบ้านซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแต่เมื่อกลับไปบ้านเราก็จะมีบทบาทหน้าที่อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะดังนั้นเราควรจะรับผิดชอบหน้าที่ของเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้เหมาะสมค่ะต่อไปค่ะเรื่องของการพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนเน้นย้ำนะคะว่ากับทุกคนเนื่องจากว่าบางบ้านนะคะอาจจะอยู่เป็นครอบครัวขยายอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดังนั้นนะคะการที่เรามีกริยามารยาทและคำพูดจาที่อ่อนหวานเนี่ยเราควรปฏิบัติกับทุกๆคนในบ้านรวมไปถึงถ้าหากว่าเรามาเจอสังคมข้างนอกอย่างการมาโรงเรียนเราก็ควรจะพูดให้สุภาพไพเราะอ่อนหวานกับคุณครูกับเพื่อนๆและคนอื่นๆในโรงเรียนด้วยค่ะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะว่าการที่เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีจากที่บ้านจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมาปฏิบัติข้างนอกบ้านของเราด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจตนเองตอนนี้เด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วใช่ไหมคะเคยไหมคะว่าตอนเด็กๆของเราเนี่ยเรามักจะงอแงอยากได้ของเล่นหรือว่าอยากได้สิ่งของเป็นไหมคะตอนเด็กๆเป็นใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่งอแงเอาแต่ใจในช่วงวัยเด็กแต่ตอนนี้เราโตแล้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะเราก็จะต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นฟังเหตุและผลของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะในบางเรื่องที่ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามใจเราหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราจะมายึดเอาแต่ตัวเราไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าหากว่าเราเอาแต่ใจตนเองเนี่ยอาจจะเกิดความแตกแยกเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแหวงได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าคนที่เป็นพี่เนี่ยน่าจะเข้าใจดีใช่ไหมคะว่าการที่เราต้องแบ่งปันมีน้ำใจและก็เสียสละให้ผู้อื่นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะบอกว่าอะไรคะ
1: พ
0: ี่
1: ต้องเสียสละให้น้อง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคนที่เป็นน้องล่ะคะไหนใครเป็นน้องบ้างยกมือค่ะโอ้โหหลายคนนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วเป็นน้องเสียสละให้กับพี่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเป็นน้องก็ควรจะเสียสละให้กับพี่ได้เช่นกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่สถานะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องเนี่ยการเสียสละหรือว่าการแบ่งปันการมีน้ำใจควรเกิดขึ้นกับทุกเพศและทุกวัยเลยทุกช่วงวัยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคนเป็นพี่นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องการเช่นกันแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเสียสละให้กับน้องแต่ถ้าหากว่าน้องเนี่ยมีน้ำใจก็อาจจะแบ่งปันให้กับพี่ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องยึดในความคิดที่ว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องเท่านั้นคนเป็นน้องก็เสียสละได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะครอบครัวของเรานะคะจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวตอนนี้เนี่ยช่วงวัยเราของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะนำปัญหาเหล่านั้นไปปรึกษากับใครเราก็

0: ามารถไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันหรือว่าถ้าใครมีพี่ก็อาจจะปรึกษากับพี่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่กล้าพอที่จะปรึกษาคนในครอบครัวก็อาจจะปรึกษาคุณครูหรือว่าเพื่อนก็ได้เช่นกันแต่การเป็นเพื่อนที่ดีต้องให้คำปรึกษาที่ดีแก้ไขปัญหาได้ดีดังนั้นค่ะคุณครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองปรึกษากับที่บ้านลองเปิดใจพูดคุยกันเพราะว่าครอบครัวนะคะจะเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเราได้ดีค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นของเราในใครมักจะกลับไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่แต่อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะดุอาจจะต้องโกรธแล้วแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะท่านก็อาจจะรอให้เรานักปรึกษาอยู่เหมือนกันต่อไปค่ะเราจะต้องรู้จักให้อภัยไม่ทะเลาะเบาะแหวงกันเรื่องนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนในทุกๆสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวโรงเรียนหรือว่าที่ทำงานเพราะว่าในบางครั้งค่ะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนเนี่ยมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะมีเรื่องของประสบการณ์หรือว่ายุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจบางครั้งเราก็อาจจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราคิดเลยใช่ไหมคะนั่นเกิดเป็นเพราะว่าเราเกิดต่างยุคต่างสมัยกันดังนั้นนะคะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็มักจะมีที่แตกต่างกันอาจจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วควรจะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลถ้าหากว่ารู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจเราควรจะให้อภัยและก็พูดกันดีๆค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ให้อภัยกันสิ่งที่เกิดเป็นความโกรธนั้นก็จะทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งกันต่อมานั่นเองดังนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจเราเลยเราลองกลับไปทบทวนดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเรื่องของช่วงวัยอย่างที่ครูเล็กได้บอกไปนั่นเองค่ะการแสดงความรักต่อกันเป็นประจำเสมอในบ้านของเราเนี่ยมีการแสดงความรักในรูปแบบไหนได้บ้างคะในเรื่องของพฤติกรรมก็ได้หรือว่าคำพูดก็ได้ตอบได้เลยค่ะ
1: ช่วยกันทำงานบ้านแล้วก็สอนงานนักเรียนค่ะสอนงานลูกค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนตอบว่าช่วยงานบ้านแล้วก็คุณแม่อาจจะสอนงานบ้านให้ใช่ไหมคะแบบนี้ก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเราโตขึ้นไปเนี่ยงานบ้านคุณแม่จะทำให้เราตลอดชีวิตเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานอกจากการสอนให้ทำงานบ้านยังมีอะไรคะการแสดงความรัก
2: การตักเตือนค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะการตักเตือนกันหรือว่าการบอกกล่าวกันนั่นก็เป็นวิธีการแสดงความรักอย่างหนึ่งของครอบครัวเช่นกันค่ะในบางครั้งนะคะเราอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกสอนแล้วก็ตักเตือนเป็นการแสดงความรักที่ดีเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการกอดกันกอดกันเนี่ยบางบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่บางบ้านเนี่ยเมื่อเราโตเป็นเข้าสู่วัยจะใกล้สู่วัยรุ่นก็อาจจะมีการเขินอายบ้างใช่ไหมคะนะแล้วก็อาจจะมีการยกมือไหว้การเคารพกันก็แสดงถึงความรักที่มีต่อกันได้เช่นกันนะคะซึ่งการแสดงความรักเนี่ยก็มีหลายๆรูปแบบเลยนะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปแสดงความรักต่อครอบครัวของตนเองด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ค่ะลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านอย่างที่บอกไปแล้วนะคะบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการตักเตือนเมื่อเราทำผิดแต่เราเนี่ยก็มักจะคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านตักเตือนเป็นคำบ่นใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเราคิดไหมคะว่าการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยพูดตักเตือนเราเป็นการบ่นแต่จริงๆแล้วนะคะท่านกำลังสอนเราท่านกำลังใช้คำสอนกับให้

เราซึ่งถ้าหากว่าเรายอมรับฟังความคิดเห็นหรือว่าความตักเตือนของท่านนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าท่านหวังดีอยากให้เราเนี่ยเป็นคนดีดังนั้นนะคะถ้าหากว่ามีคำตักเตือนหรือว่าคำสอนไหนที่ดีๆเราก็ควรจะนำกลับมาปรับกับ

รักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรนักเรียนมีวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรซึ่งเรานะคะอาจจะตอบแตกต่างจากที่คุณครูเล็กได้พูดได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะอาจจะมีการแสดงความรักรูปแบบอื่นๆหรือว่าอาจจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่คุณครูเล็กได้บอกไปเสนอเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคิด1 นาทีค่ะ

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาคิดหมดเวลาปรึกษากันแล้วนะคะจากคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ไม่ดื้อไม่เกเรเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ดื้อไม่เกเรและก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะสิ่งนี้ดีเลยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆไม่ดื้อไม่เกเรคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะสบายใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
2: เวลาเราทะเลาะกับคนในครอบครัวก็คุยกันดีๆครับให้อภัยกันครับ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งในครอบครัวนะคะก็มักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้ทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราต้องพูดอย่างมีเหตุผลพูดคุยกันและที่สำคัญก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
3: ชวนทุกคนในบ้านไปทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
3: ไปเที่ยวนอกบ้านค่ะ
0: ไปเที่ยวนอกบ้านก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในครอบครัวนะคะก็มีมากมายหลากหลายอย่างเลยอย่างที่เพื่อนยกตัวอย่างมาก็คือการไปเที่ยวนอกบ้านการไปเที่ยวนี้ดียังไงทราบไหมคะการไปเที่ยวทำให้เราได้พักผ่อนและที่สำคัญก็ทำให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้หาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะกับตัวแทนของเรานะคะในห้องต้นทางและในห้องปลายทางนะคะมีวิธีการดูแลหรือว่าการรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้ดีได้อย่างไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานที่1ของเราในวันนี้เลยค่ะกับใบงานที่1มีชื่อว่าการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมโดยทำเครื่องหมายถูกหน้าพฤติกรรมดีและทำเครื่องหมายผิดในหน้าพฤติกรรมที่ไม่ดีพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบด้วยนะคะในทุกๆข้อเลยค่ะซึ่งเรามีพฤติกรรมทั้งหมดพฤติกรรมด้วยกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถ

ให้คำแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมและก็สามารถชี้แจงในการทำใบงานให้กับนักเรียนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังทำไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะแล้วห้องปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้นะคะกับใบงานที่1เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะโดยเราเนี่ยจะทำเครื่องหมายถูกในหน้าพฤติกรรมที่ดีและทำเครื่องหมายผิดในหน้าพฤติกรรมที่ไม่ดีพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ข้อ1ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีนะคะข้อที่1ค่ะมะลิอธิบายเหตุผลที่กลับบ้านช้าให้แม่เข้าใจเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะ
1: ด
0: ีใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายถูกนะคะแต่อยากฟังเหตุผลจังเลยคุณครูเล็กไม่ได้ใส่เหตุผลมาอยากฟังเหตุผลจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีเหตุผลอย่างไรในคำถามข้อที่1คะ
2: มารีรู้จักการยอมรับความจริงค่ะเผื่อคุณแม่เป็นห่วงอธิบายให้คุณแม่ฟังทำให้คุณแม่สบายใจได้ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าให้มารีเนี่ยยอมรับนะคะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกลับบ้านช้าใช่ไหมคะอธิบายให้คุณแม่เข้าใจเพราะว่าเผื่อว่าคุณแม่จะเป็นห่วงนะคะเยี่ยมมากเลยถ้าหากว่าเรามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็สามารถบอกกับคนในครอบครัวของเราได้นะคะและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ามีคำตอบอื่นๆก็สามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบนะคะคำตอบเหตุผลของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางนะคะว่าคิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ระวีเตะฟุตบอลใส่กระจกรถของคุณพ่อพฤติกรรมนี้ดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม
0: ่ดีใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: กาก
0: บาทนะคะขอฟังเหตุผลหน่อยดีกว่ากับสมาชิกกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
2: เพราะว่าอาจจะทำให้กระจกรถของคุณพ่อเสียหายได้ค่ะ
0: ใช่เลยละค่ะสำคัญมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนตอบว่าอาจจะทำให้กระจกรถของคุณพ่อเสียหายได้สิ่งที่สำคัญเลยนะคะการเล่นของเด็กๆต้องระมัดระวังเล่นได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการที่จะเกิดความเสียหายกับสิ่งของของผู้อื่นด้วยนะคะในข้อที่2เราตอบกันไปแล้วค่ะข้อที่3ค่ะน้ำฝนใช้น้องทำงานบ้านในส่วนของตนเองทุกวันโดยให้ค่าจ้าง5บาทเป็นค่าตอบแทนพฤติกรรมข้อที่3ดีหรือไม่ดีคะดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม
0: ่ดีใส่เครื่องหมายอะไรคะ
1: กาก
0: บาทนะคะขอฟังเหตุผลหน่อยดีกว่ากลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
2: เพราะเป็นงานบ้านของตนเองและเป็นหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเหตุผลของเพื่อนนะคะบอกว่าเพราะว่างานบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของตนเองอย่างในข้อนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของน้ำฝนนั่นเองน้ำฝนก็ควรทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนะคะคนอื่นๆก็เช่นกันนะไม่ควรไปจ้างหรือไปใช้น้องทำนะคะถ้าหากว่าไม่จำเป็นนะต่อไปค่ะในข้อที่4ค่ะแตงโมสอนการบ้านน้องทุกวันหลังกลับจากโรงเรียนเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่เท่าไหร่คะเอาข้อนี้เราตอบใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกนะคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะขอฟังเหตุผลหน่อยค่ะ
3: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีในการสอนน้องหรือว่าคนอื่นครับเพราะว่าบางข้ออาจจะยากแล้วก็ทำไม่ได้ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้

0: ตุผลของเพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่เราเนี่ยสอนการบ้านหรือสอนงานคนอื่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยงานหรือว่าการบ้านเนี่ยก็อาจจะยากเกินไปเราก็ควรจะมีน้ำใจในการสอนผู้อื่นนี่ก็เยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่5พฤติกรรมข้อที่5ปานชอบหยิบดินสอของพี่ไปใช้โดยไม่บอกกล่าวพฤติกรรมข้อนี้ดีหรือไม่ดีคะ
1: ด
0: ีหรือไม่ดีนะไม่ดีใส่เครื่องหมายอะไรคะกากบาทนั่นเองขอฟังเหตุผลจากสมาชิกกลุ่มที่5ค่ะ
2: ปานควรพี่ก่อนหยิบไปค่ะ
0: ปานควรขอยืมใช้ก่อนที่จะหยิบไปใช่ไหมคะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะการยืมสิ่งของนะคะถ้าหากว่าเราหยิบมาเลยโดยไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขโมยได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการหยิบหรือต้องการใช้อะไรควรบอกกับเจ้าของก่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเรานะคะเยี่ยมมากเลยละค่ะคุณครูอเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลได้เหมือนกันนะคะโดยคำตอบของนักเรียนนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูปลายทางค่ะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราก็ได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันดีกว่าค่ะสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวค่ะซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสังคมพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ทำไมถึงบอกว่าเป็นอันดับแรกคะเพราะว่าเราเกิดมาและก็เติบโตโดยมีครอบครัวของเราเป็นพื้นฐานนั่นเองค่ะโดยทุกคนในครอบครัวนะคะก็ล้วนจะมีหน้าที่ของตนเองดังนั้นค่ะการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดช่วยเหลือกันให้ความใส่ใจความห่วงใยความรักความอบอุ่นแก่กันจะทำให้ครอบครัวน่าอยู่และมีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะเราก็ควรจะใส่ใจกันช่วยเหลือกันและที่สำคัญควรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีแต่จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยก็มักจะเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีบางครอบครัวไม่ได้มอบความรักให้กันมีความขัดแย้งกันจนเกิดปัญหาและก็ใช้ความรุนแรงจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเล็กนะคะอยากจะมาฝากกับเด็กๆค่ะในเรื่องของความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเลยและถ้าหากว่าเราพบเห็นนะคะหรือว่าคุณครูพบเห็นหรือสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆถูกใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็นในครอบครัวก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าติดต่อกับสายด่วนหมายเลข1300ได้นะคะเป็นที่รับเรื่องหากว่าเด็กๆถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนเกินความจำเป็นค่ะเรื่องนี้นะคะคุณครูปลายทางก็ควรที่จะเฝ้าสังเกตเด็กๆด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนโดยสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะ 1. กระดาษแผ่นเล็ก 2. กล่องซึ่งเราจะใช้ทั้ง2 อย่างนี้ในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV

เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
0: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะพยาบาลให้ได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศ

ศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เราอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนะครับซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะมีคำที่หมายถึงผู้หญิงหลายคำนักเรียนทราบบ้างไหมว่ามีคำใดบ้างที่หมายถึงผู้หญิงต้นทางก็ตอบคำถามปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้เลยนะครับนักเรียนคิดว่ามีคำใดบ้างเช่นคำว่าสตรีใช่ไหมสตรีแล้วเมื่อวานที่ทบทวนรู้จักคู่คำศัพท์มีคำหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่คำศัพท์คำว่ายุพาพานยุพาพานก็หมายถึงหญิงสาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ที่มีความหมายถึงผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนสังเกตคำเหล่านี้แล้วอ่านตามครูโอนะครับคำไวยพจน์ที่มีความหมายผู้หญิง
1: คำไวยพจน์ที่มีความหมายผู้หญิง
0: นงรัก
1: นงรัก
0: สามวัย
1: สามวัย
0: นงคราน
1: นงคราน
0: อรทัย
1: อรทัย
0: อนง
1: อนง
0: นารีการดา
1: การดาย
0: ุพิน
1: ยุพิน
0: สตรี
1: สตรี
0: กัลยาก
1: ัลยา
0: พระนิดา
1: พระนิดาม
0: ารสี
1: มารสีย
0: ุพเรศ
1: ยุพเรศ
0: ดวงสมร
1: ดวงสมร
0: กัญญาก
1: ัญญา
0: บางออน
1: บางออน
0: ซึ่งคำไวยพจน์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำที่มีความหมายถึงผู้หญิงนักเรียนคุ้นเคยคำไหนบ้างคำว่าสตรีคุ้นเคยไหมคุ้นเคยคำใดอีกครับกัลยาใช่ไหมรู้สึกว่าเพลงสตริงเพลงหนึ่งจะมีเนื้อร้องวรรคหนึ่งที่แม่แก้วกัลยาใช่ไหมแล้วก็มีบางอ่อนด้วยท่านนักเรียนคุ้นเคยกันนะครับซึ่งคำไวยพจน์เหล่านี้เนี่ยมักจะไปอยู่ในบทเพลงต่างๆเช่นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนะครับที่พบส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นการนำความรู้ในเรื่องของคำไวยพจน์เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้คลังอะไรของนักเรียนคลังคำศัพท์ของเรามีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครูโอก็มีบทสนทนาชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านกันก่อนที่จะไปอ่านนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนมาแสดงบทบาทสมมุติขอตัวแทนใครจะเป็นแก้วตาเอ่ยออกมาเลยครับออกมาเลยแก้วตาครับใครก็ได้ครับออกมาเป็นแก้วตาแล้วก็ขอตัวแทนมะปรางด้วยนะครับใครก็ได้ครับลูกเป็นโซเฟียแล้วก็ทันชนกปรบมือให้เพื่อนครับโซเฟียมาทางนี้ลูกเดี๋ยวจะให้ทั้งโซเฟียและทันชนกนะครับได้อ่านบทสนทนาอ่านแบบเหมือนพูดเลยก็ได้นะครับเหมือนสนทนากันจริงๆพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเรามาฟังกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะมะปางกำลังจะไปไหนคะ
3: สวัสดีค่ะแก้วตากำลังจะไปหาหมอค่ะ
2: อ้าวเป็นอะไรล่ะ
3: ปวดท้องและอาเจียนด้วยค่ะ
2: งั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้นะ
0: เพื่อนครับแสดงบทบาทสมมุติได้สมจริงสมจังแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเชิญเข้าที่ครับ นักเรียนครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้มาอ่านบทสนทนาให้นักเรียนได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นครูโอก็มีคำถามชวนคิดเข้าสู่การวิเคราะห์นะครับคำถามมีอยู่ว่าบทสนทนาดังกล่าวมีสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างไรบทสนทนานี้มีข้อสังเกตอย่างไรครับนักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรเอ่ยสังเกตว่าหางเสียงใช่ไหมหางเสียงของแก้วตาและมะปรางจะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะซึ่งแสดงถึงความสุภาพในการสื่อสารใช่ไหมครับซึ่งบทสนทนาดังกล่าวนะครับก็มีคำลงท้ายของแต่ละประโยคในการสื่อสารแต่ละประโยคที่แก้วตาและมะปรางพูดออกไปนั้นทำไมครับมีคำลงท้ายที่แสดงถึงความสุภาพในการสื่อสารแบบนี้ดีไหมดีแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยเวลาพูดมีหางเสียงไหมครับมีเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเวลาที่เราพูดด้วยกันพูดกับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เราก็จะต้องลงท้ายมีหางเสียงเสมอใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะพูดว่าครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดว่าค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันค้นหาคำลงท้ายในบทสนทนานี้เลยครับช่วยกันครับทั้งต้นทางและปลายทางสวัสดีค่ะมะปรางคำลงท้ายคือคำอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นคำใด
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คำว่าค่ะต่อมากำลังจะไปไหนคะคำลงท้ายน่าจะเป็นคำว่า
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คำว่าคะต่อมามะปรางพูดสวัสดีค่ะแก้วตาคำลงท้ายคือคำว่าคือคำว่าค่ะออกเสียงให้ถูกนะค่ะเสียงโทรค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะกำลังจะไปหาหมอค่ะก็เป็นการตอบรับคำลงท้ายคือคำว่า
4: ค่ะ
0: ค่ะแก้วตาก็ถามอีกอ้าวเป็นอะไรล่ะล่ะคำว่าล่ะก็คือคำลงท้ายต่อมาปวดท้องและอาเจียนด้วยมีไหมให้กลับไปคิดไม่เป็นไรต่อมาสุดท้ายงั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้นะคิดว่ามีคำใดบ้างคำว่าเถอะและคำว่านะนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเป็นคำว่าค่ะเนี่ยจะใช้ในประโยคใดประโยคบอกเล่าหรืออาจจะเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้เมื่อเช้ารับประทานข้าวกับหมูยอค่ะฉันไม่กินหมูค่ะเนี่ยคือคำปฏิเสธฉันไม่กินน้ำอัดลมค่ะนี่คือการปฏิเสธต่อมาถ้าเป็นคำว่าคะมักจะใช้ในประโยคคำถามจะไปไหนคะกินข้าวหรือยังคะยุ่งอยู่ไหมคะแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาครับถามชวนคิดอีกข้อถ้อยคำภาษาที่ใช้ในบทสนทนามีความสุภาพหรือไม่อย่างไรมีไหม
4: มี
0: ความสุภาพมีความสุภาพตรงคำว่าอะไรตรงคำว่าค่ะคำว่าคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าบทสนทนาข้างต้นก็มีความสุภาพนะครับเพราะใช้คำลงท้ายที่แสดงถึงมารยาทในการพูดการใช้คำลงท้ายประโยคที่เราสนทนากันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำให้การสนทนานั้นมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการรักษามารยาทในการพูดอีกด้วยไหนใครเห็นด้วยว่าเวลาที่เราพูดสื่อสารกันเนี่ยควรมีมารยาทในการพูดยกมือเก่งมากเอามือลงใครเห็นด้วยว่าจะต้องมีคำลงท้ายประโยคถ้าเป็นผู้ชายก็ลงท้ายด้วยคำว่าครับครับผม ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะคะแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนในเรื่องของคำลงท้ายและคำปฏิเสธนักเรียนรู้จักคำปฏิเสธไหมคำปฏิเสธก็คือการปฏิเสธไม่ตอบรับหรือเป็นการปัดไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับในการเรียนชั่วโมงนี้นั้นนักเรียนต้องบอกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้นะครับรวมไปถึงการจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อเรียนเสร็จนักเรียนก็ควรที่จะบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำที่ครูโอนำมากำหนดให้มีคำว่าครับคำว่าค่ะคำว่าสิคำว่าล่ะคำว่านะคำว่าเถอะคำว่าขาคำว่าสิคะและสุดท้ายคำว่านะคะคำเหล่านี้ทั้ง9คำเนี่ยนักเรียนเคยพูดหรือไม่ไหนใครเคยพูดทั้ง9คำเลยยกมือขึ้นขอสุ่มถามภัทริกาภัทริกาครับภัทริกาลองยกตัวอย่างประโยคหรือคำเหล่านี้ที่นักเรียนเคยพูดสื่อสารให้ต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้พร้อมกัน
3: เคยพูดคำว่าขาค่ะ
0: คำว่าขาเช่นประโยคที่ว่า
3: พ่อขาหนูอยากกินขนม
0: พ่อขาหนูอยากกินขนมถ้าจะให้ดีก็พ่อขาหนูอยากกินขนมค่ะแบบนี้ปรบมือให้เพื่อนครับคนอื่นมีไหมไหนใครเคยพูดคำเหล่านี้บ้างยกตัวอย่างให้ครูโอฟังหน่อยจิรพัฒน์เคยไหมลูกจิรพัฒน์เคยจิรพัฒน์ลองยกตัวอย่างดูสิครับ
3: คำว่าครับครับ
0: คำว่าครับยกตัวอย่างประโยคดูสิครับ
3: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับ
0: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับก็เป็นการพูดคำลงท้ายที่ถูกต้องแล้วก็สุภาพเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำรวจโดยภาพรวมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยพูดคำเหล่านี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำลงท้ายพร้อมกันคำลงท้ายเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคไม่มีความหมายเด่นชัดในตัวและไม่มีหน้าที่สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคนะครับแต่ละคำเนี่ยอาจมีหลายรูปก็คือรูปการเขียนอาจมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งแตกต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์เช่นคำว่าค่ะก็จะเป็นเสียงโทคำว่าคะก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าครับก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าขาเป็นเสียงจัตวาคำว่าเถอะเป็นเสียงเอกนะครับเถอะเป็นเสียงเอกเพราะฉะนั้นแล้วความสั้นยาวนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเสียงวรรณยุกต์แล้วก็เสียงสระก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำลงท้ายไม่ยากเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยนะครับเรามาดูชนิดของคำลงท้ายกันเลยว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท1คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะก็คือคำลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่างๆกันมีอะไรบ้างดูตัวอย่างครับเงินทอนล่ะเงินทอนล่ะออกเสียงว่าเงินนะครับคำว่าล่ะเนี่ยก็คือคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะของคำนั้นๆของประโยคนั้นๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะเข้ามาเถอะเข้ามาก่อนเข้ามาเถอะคำว่าเถอะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะนะครับต่อมาชอบเขามากสินะชอบเขามากสินะระวังจะอกหักคำว่าสินะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะนะครับต่อมาคำลงท้ายที่แสดงมารยาท มารยาทก็มี2แบบมารยาทที่สุภาพและมารยาทที่ไม่สุภาพนะครับแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันรถมาแล้วครับเป็นการบอกให้รู้ว่ารถมาแล้วต่อมาครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาที่ออกเสียงพูดนักเรียนอาจจะออกเสียงเป็นไหมพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่คำว่าไหมเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาถ้านักเรียนพูดว่าไหมมันก็จะเป็นเสียงตรีนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะนั่งหลังตรงแบบนี้ต่อมาครับจะไปไหนกันดีวะเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีวะแสดงความเป็นแบบไหนสุภาพไหมไม่ค่อยสุภาพอาจจะพูดกับเพื่อนเป็นภาษาระดับกันเองที่สนิทสนมกันนะครับต่อมาเข้าใจแล้วยะไม่ต้องบอกเข้าใจแล้วนะครับแสดงอารมณ์ประชดประชันด้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าครับกับคะเนี่ยก็จะแสดงถึงความสุภาพเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทที่สุภาพต่อมาคำว่าวะและคำว่ายะนะครับก็แสดงความไม่สุภาพก็จะเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทไม่สุภาพแบบนี้เข้าใจไหมครับสรุปได้ว่าคำลงท้ายมีกี่ชนิดมี2ชนิดหนึ่งคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งมารยาทก็แบ่งได้2มารยาทย่อยๆก็คือมารยาทแบบสุภาพและไม่สุภาพต่อไปคำปฏิเสธรู้จักการปฏิเสธไหมปฏิเสธคือไม่เอาไม่ยอมรับไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำปฏิเสธพร้อมกันเลยนะครับคำปฏิเสธเนี่ยเป็นคำที่ใช้บอกปัดก็คือบอกไม่ใช่หรือไม่ยอมรับหรือเรียกว่าปฏิเสธซึ่งคำปฏิเสธเนี่ยจำแนกเป็น2ชนิดได้แก่คำปฏิเสธกริยาและคำปฏิเสธข้อความกริยาก็คือคำปฏิเสธที่แสดงอาการต่างๆเราก็ปฏิเสธซะเป็นกริยานะครับต่อมาคำปฏิเสธข้อความก็คือมักจะประกอบเข้ากับข้อความต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันชนิดของคำปฏิเสธชนิดแรกก็คือคำป

ปฏิเสธกริยาได้แก่คำว่ามิไม่หาไม่นักเรียนเคยได้ยินคำว่ามิไหมมิไม่ถ้าคำว่าไม่เนี่ยน่าจะเคยได้ยินคุ้นหูและก็คุ้นตากันบ่อยนะครับเคยเห็นกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผมมิใช่คนดีอะไรก็เป็นการปฏิเสธกริยาว่าเราเนี่ยมิใช่คนดีนะครับต่อมาคนหลายคนไม่ชอบทุเรียนไหนใครชอบทุเรียนบ้างยกมือขึ้นหลายคนชอบใครไม่ชอบยกมือขึ้นครูโอนี้อยู่ไม่ได้เลยถ้าได้กลิ่นทุเรียนก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นคนหลายคนก็ไม่ชอบทุเรียนแต่หลายคนก็ชอบผิดไหมเราชอบไม่เหมือนกันเนาะต่อมาครับเขาเดินไม่ระวังรถพอไม่ระวังรถก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยมันก็คือคำปฏิเสธกริยานะครับต่อมาวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสแสดงว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับไม่แจ่มใสคำว่าไม่เนี่ยก็คือเป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองต่อมาครับเขาจะสำนึกผิดก็หาไม่เนี่ยตัวอย่างการแต่งประโยคที่ใช้คำว่าหาไม่มาประกอบซึ่งก็เป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของการใช้คำปฏิเสธกริยาในการแต่งประโยคแล้วนะครับต่อมาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความคำปฏิเสธข้อความเนี่ยก็จะได้แก่คำว่าหามิได้มิได้และก็คำว่าเปล่าตัวอย่างประโยคเนี่ยก็จะมีดังนี้ซึ่งมาในรูปแบบของบทสนทนาเดี๋ยวครูโอจารย์ให้ฟังพร้อมกันแก้วเนี่ยบอกว่าคุณมากับภรรยาหรือแก้วถามวายุนะวายุตอบว่าหามิได้เป็นการปฏิเสธข้อความนะครับแก้วก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคงมากับเพื่อนๆวายุก็ตอบกลับไปอีกว่ามิได้แก้วก็เลยสังเกตท่าทางแล้วบอกว่าคุณดูท่าทางเหนื่อยนะวายุก็ตอบว่าเปล่าเนี่ยคำที่เป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันคือคำปฏิเสธข้อความซึ่งบทสนทนาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคำประโยคข้อความที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าคำปฏิเสธกริยากับคำปฏิเสธข้อความเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างสรุปแล้วคำปฏิเสธข้อความมีกี่ชนิดไม่ใช่คำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด2ชนิดชนิดแรกคือคำปฏิเสธกริยาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคำลงท้ายไปแล้วแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธโดยจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ถูกต้องจะต้องจำแนกจากประโยคที่ครูโอเนี่ยกำหนดมาให้และแต่งประโยคโดยต้องใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนักเรียนแต่งประโยคข้อที่1อาจจะใช้คำลงท้ายอย่างเดียวก็ได้นักเรียนแต่งประโยคข้อที่2อาจจะใช้คำปฏิเสธอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องแต่งให้ถูกต้องจำนวนทั้งหมด4ประโยคหรือจะดัดแปลงจากตัวอย่างก็ได้สำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นนะครับตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนนะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเป็นชนิดของคำลงท้ายรูปแบบที่2ก็คือเป็นชนิดของคำปฏิเสธนะครับส่วนการแต่งประโยคถ้าในชั่วโมงนี้แต่งไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดของคำลงท้ายแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วคำลงท้ายนี่มีกี่ชนิด2ชนิด1คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งก็มีทั้งมารยาทที่สุภาพและไม่สุภาพต่อมาครับคำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิ
1: ด
0: มีทั้งหมด2ชนิด1
1: คำปฏ
0: ิ
1: เสธก
0: ริ
1: ยา
0: และ2
2: คำปฏิเสธข้อความ
0: คำปฏิเสธข้อความซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องจากการเดินทำงานของคุณครูเนี่ยบางคนทำได้เร็วมากเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับใช้เวลาไม่มากแต่บางคนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นหลักภาษาเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันว่าใบงานที่นักเรียนทำมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแนวคำตอบของใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธมีดังนี้1แม่ขาคะเงินทอนละคำว่าละชนิดของคำลงท้ายก็คือแสดงทัศนภาวะต่อมาข้อที่2ปิดภาคเรียนจะไปเที่ยวไหนกันดีคะคำว่าคะแสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บมารยาทสุภาพด้วยนะครับต่อมาข้อที่3พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะก็คือเป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะข้อที่4เข้ามาเร็วๆเถอะคำว่าเถอะเนี่ยแสดงทัศนภาวะต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่5ผมอาสาช่วยงานครูเองครับคำว่าครับเนี่ยเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บสุภาพไว้ด้วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ในใครถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นสิให้ปลายทางดูหน่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยห้ามโกหกครูนะซื่อสัตย์ต่อตนเองเอามือลงในใครผิด1ข้อยกมือนิดมีคนเดียว2คนนะครับไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นต่อมาครับในส่วนของคำปฏิเสธข้อที่1ตอนเที่ยงไม่ค่อยมีพนักงานอยู่ในห้องคำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยาจะมีคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าหาไม่นะครับต่อมาข้อที่2น้ำเนี่ยบอกพงว่าคุณดูท่าทางเหนื่อยนะคะพงก็บอกว่าเปล่าครับคำว่าเปล่าเนี่ยเป็นคำปฏิเสธข้อความต่อมาข้อที่3คนร้ายไม่ยอมรับผิดข้อหาลักทรัพย์

0: คำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยานะครับเป็นการปฏิเสธกริยาต่อมาข้อที่4เป็นบทสนทนาแม่กับพ่อคุยกันแม่ถามพ่อว่าเราจะพาลูกไปกินข้าวที่ไหนดีคะพ่อตอบแม่ว่าหาไม่ได้นะแม่กินที่บ้านนี่แหละดีสรุปอดไปกินข้าวนอกบ้านนะได้กินอยู่ที่บ้านนะครับคำว่าหาไม่ได้เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธข้อความข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5เขามิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นชนิดของคำลงท้ายก็คือคำปฏิเสธกริยาคำปฏิเสธกริยาก็คือคำว่ามิมิใช่มิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับในใครตอบถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครผิด1ข้อมีไหมมีบ้าง2ข้อมีไหมครับไม่เป็นไรปรับปรุงพัฒนาผลงานของเราให้ดีขึ้นเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับมาอ่านประโยคให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังว่าการที่นักเรียนได้แต่งประโยคนั้นแต่งประโยคอะไรบ้างตัวแทนคนแรกครับทันชนกถือออกมาอ่านได้เลยลูกถือดีๆอ่านให้ปลายทางฟังยกตัวอย่าง1ประโยคของทันชนก
1: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับ
0: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับคำลงท้ายคือคำว่าน
1: ะครับค่ะ
0: นะครับคือคำว่าครับใช่ไหมครับถูกต้องมือให้เพื่อนคนที่สองครับจิรพัฒน์เชิญครับลูกจิรพัฒน์แต่งประโยคได้ว่าอย่างไร
2: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดครับ
0: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดเอ๊ะครูคุ้นๆกับชื่อนี้เป็นชื่อเพื่อนเราหรือเปล่าอยู่ในห้องเราหรือเปล่าเนี่ยคนร้ายอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำลงท้ายคือคำว่าไม่มีคำปฏิเสธคือคำว่า
2: ไม่ครับ
0: คำปฏิเสธคือคำว่าไม่ซึ่งคำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธกริยาอัปรบมือให้จิรพัฒน์ครับต่อไปมีไหมพัทริกาเชิญครับเดี๋ยวต่อจากพัทริกาขอแค่อีกหนึ่งคนนะพัทริกาให้เพื่อนฟัง
3: ข้างนอกลมแรงมากนะ
0: ข้างนอกลมแรงมากนะคำลงท้ายคือ
3: คำว่านะค่ะ
0: คำว่านะถ้าจะให้ดีก็ใช้คำว่านะคะปรบมือให้เพื่อนคนสุดท้ายครับออกมาเลยใครเอ่ยศิรวิทย์ยกมือแสดงว่าศิรวิทย์จะมานะครับศิรวิทย์นำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟัง1ประโยค
4: ไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
0: ไปเที่ยวที่ไหนกันกันคะหรือครับเมื่อกี้กันคะคำว่าคะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันคำถามคือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธเนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรถ้ามีโอกาสได้พูดนะครับนักเรียนก็ควรที่จะใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธในการพูดและเขียนสื่อสารนะครับให้ถูกต้องตามความหมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะไปพูดหรือไปเขียนสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะใช้คำลงท้ายกับคำปฏิเสธให้ถูกต้องโดยเฉพาะคำลงท้ายเป็นผู้ชายพูดคำว่าครับเป็นผู้หญิงพูดคำว่า
5: ค
0: ่ะสัญญาแล้วนะต่อไปนี้จะพูดให้ถูกต้องและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของ

0: ประโยคสามัญถ้าอยากจะรู้ว่าประโยคสามัญตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับสอนแบบไหนรูปแบบใดก็ให้ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องประโยคสามัญรวมไปถึงบัตรคำหรือแถบประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถนำมาได้เลยนะครับนักเรียนหรือจะทำเองก็ได้เพื่อใช้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญและชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายแล้วก็คำวิเศษไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ของไทยเพื่อแผ่นดินว้าวเอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
1: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรเสมอมา
3: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
1: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
1: ร่มเย็นรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
2: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
2: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
0: ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
1: วุ๊บนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นสุขฝันเหมือนเล่าหรือเปล่าอ่ะ
3: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจ

0: เรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
1: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระกรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสร็จเถอะ
2: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่า

ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได้
3: ค่ะคุณยาย

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับวันนี้เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของหลักการนะครับลักษณะของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงในเรื่องของความหมายของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในส่วนของรูปแบบของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการจับใจความสำคัญนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการเรียนนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับตอบในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนย่อความแล้วนะครับประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดสามจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สองนะครับเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในประเด็นที่หนึ่งนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3การจับใจความสำคัญนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการจับใจความสำคัญครับไม่ทราบว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังครับตอนนี้เตรียมในส่วนของสมุดจดบันทึกดินสอยางลบหรือว่าปากกาไม้บรรทัดกันพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่หนึ่งที่คุณครูจะพูดถึงก็คือการจับใจความสำคัญของเรื่องครับไปดูซิว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรนะครับการจับใจความสำคัญนะครับความหมายของ

ใจความสำคัญนะครับใจความสำความหมายของใจความสำคัญนะครับใจความที่สำคัญที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือเรื่องเป็นแก่นที่ครอบคลุมเนื้อความประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับลักษณะของใจความสำคัญก็คือใจความที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นแก่นหลักของเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อความในประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับอันนี้คือลักษณะของใจความสำคัญครับต่อไปนะครับมาดูซิว่าในส่วนของใจความสำคัญใจความสำคัญจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือใจความอะไรเอ่ยลักษณะที่1เสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับใจความหลักนะครับและก็ลักษณะที่2คือใจความรองนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูกันซิว่าใจความหลักกับใจความรองลักษณะของใจความหลักเป็นอย่างไรและลักษณะของใจความรองเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับลักษณะของใจความหลักนะครับก็คือข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาทั้งหมดนะครับของแต่ละย่อหน้าหรือเรื่องนั้นๆนะครับก็แสดงว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองถ้าไม่มีจะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นแก่นหลักของเรื่องเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของใจความรองครับใจความรองคืออะไรอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยนะครับใจความรองก็คือข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนขึ้นเป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่ยกมาประกอบนะครับหรือในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับตลอดถึงการให้เหตุผลเป็นต้นนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าส่วนของใจความรองนะครับคราวนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของใจความหลักใจความรองบอกคุณครูได้ว่าความหมายของใจความสำคัญคืออะไรในลำดับต่อไปนะครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้อ่านเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องแล้วร่วมกันพิจารณาว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความหลักในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความรองนะครับพร้อมกันแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมีทั้งหมดกี่บรรทัดเอ่ยใช่เลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด3บรรทัดนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้นะครับ3นาทีให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้3นาทีตลอดถึงร่วมกันวิเคราะห์นะครับร่วมกันวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นใจความหลักของเรื่องและก็วิเคราะห์หาประเด็นซึ่งเป็นใจความรองของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลา3นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนคงจะอ่านกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าส่วนใดคือใจความหลักของเรื่องและส่วนใดคือใจความรองของเรื่องนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่านักเรียนวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับพร้อมกันแล้วมาดูข้อคำตอบของคุณครูกันนะครับใจความหลักของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือใจความหลักของเรื่องใจความหลักของเรื่องแต่เมื่อเราอ่านต่อนะครับก็จะเป็นการอธิบายให้เห็นว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับมาอ่านกันต่อดูสิครับเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆนะครับเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆอันนี้เป็นลักษณะของการขยายความเพิ่มเติมของคำว่าสัตว์ที่ชื่อว่าไรฝุ่นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆแล้วบอกต่ออธิบายลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นนะครับซึ่งบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยมีขากี่ขาเอ่ยนักเรียนไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขาใช่เลยนะครับไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขานะครับรูปร่างเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นกลมรีเป็นกลมรีลักษณะสีของไรฝุ่นใช่เลยครับสีขาวขุ่นนะครับตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับบอกถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้นะครับที่เราเรียกว่าไรฝุ่นจะอาศัยอยู่ที่อับนะครับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวอย่างเช่นที่นอนที่นอนหมอนหรือผ้าห่มนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการอธิบายเพิ่มเติมตั้งแต่ขนาดของไรฝุ่นรูปลักษณ์ของไรฝุ่นตลอดถึงที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นนะครับแต่จริงแล้วเมื่อเราสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องจากบทความนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือประเด็นซึ่งเป็นประเด็นใจความหลักนะครับส่วนที่เหลือเป็นประเด็นใจความรองเสริมข้อความหลักให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของบทความที่2กันนะครับในส่วนของที่2นะครับมีความยาว3บรรทัดเช่นกันนะครับคุณครูให้นักเรียนอ่านและร่วมกันวิเคราะห์ถึงลักษณะของใจความหลักและใจความรองในบทความนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านนะครับเรามาอ่านบทความนี้กันเลยนะครับให้เวลาอ่าน3นาทีครับ

ครับก็คงจะอ่านกันจบไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูซิว่าในส่วนของประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับตรงตามประเด็นที่คุณครูวิเคราะห์มาแล้วหรือไม่นะครับมาดูกันเลยใจความหลักของเรื่องอ่านดังๆพร้อมกันนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอันนี้ประเด็นหลักของเรื่องประเด็นที่หนึ่งนะครับต่อไปประเด็นที่สองต่อไปประเด็นสองเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มาวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งกันก่อนใจความหลักใจความที่หนึ่งนะครับบอกว่าไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นซึ่งมาดูข้อความต่อท้ายที่บอกว่าซึ่งพบ

มากในมูลไรฝุ่นคราวนี้ซึ่งพบมากในมูลไรฝุ่นเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่อธิบายเสริมเพิ่มเติมว่าไรฝุ่นเนี่ยไม่กัดไม่ต่อยผิวหนังแต่ผลิตอะไรเอ่ยผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นคราวนี้สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอยู่ในที่ใดก็บอกให้รู้ว่าสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นนั้นอ่ะมีอยู่มากพบได้มากในมูลของไรฝุ่นนะครับคราวนี้มาดูประโยคหลักใจความหลักของเรื่องในส่วนที่2นะครับเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มีการยกตัวอย่างประกอบเมื่อได้รับสารเข้าไปนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองในเรื่องของโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับก็อย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันครับหลังคำว่าเช่นมีโรคอะไรบ้างเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับได้แก่โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับแล้วก็อีกโรคนึงตามตัวอย่างนะครับโรคหืดนะครับโรคหืดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคที่แสดงให้เห็นว่าโรคในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเมื่อได้รับสารจากสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นดังนั้นหลังคำว่าเช่นเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างโรคประกอบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราเรียกว่าใจความรองนั่นเองนะครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นเราสามารถที่จะสังเกตใจความสำคัญของเรื่องได้ส่วนใดบ้างของเนื้อความหรือบทความที่เราอ่านนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับอยู่ในส่วนของตอนต้นของเรื่องนะครับตำแหน่งที่2อยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3อยู่ในตอนกลางอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่4นะครับอยู่ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องนะครับดังนั้นลักษณะตำแหน่งในการปรากฏใจความสำคัญเนี่ยจะปรากฏใจความสำคัญอยู่4ตำแหน่งหลักๆได้แก่ตอนต้นเรื่องตอนท้ายเรื่องตอนกลางเรื่องและก็ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องซึ่งจะปรากฏเนี่ยในประเด็นที่4เนี่ยในลักษณะที่4เนี่ยจะปรากฏ2ตำแหน่งเลยทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำกิจกรรมหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับโดยจะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3กิจกรรมที่มีชื่อว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันอ่านบทความที่คุณครูยกมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าใจความสำคัญในบทความที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความที่นักเรียนอ่านอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับในส่วนกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเราไปเริ่มวิเคราะห์บทความที่1ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยนะครับบทความที่1นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับโดยใช้เวลา5นาทีนะครับหลังจากนั้นร่วมวิเคราะห์ถึงใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องหรืออยู่ในส่วนใดของบทความที่คุณครูยกมาประ

อบเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้อ่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับบทความตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับโดยใช้เวลา5นาทีพร้อมทั้งวิเคราะห์หาตำแหน่งใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้นะครับ

นะครับไม่มีนะครับแสดงว่าทุกคนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องในเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับที่อ่านไปใจความสำคัญปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใครว่าส่วนต้นยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนกลางยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนไหนเอ่ยส่วนท้ายของข้อความไม่มีอ่ะและใครว่าอยู่ทั้งส่วนต้นแล้วก็ส่วนท้ายของข้อความมีคนยกมือด้วยคราวนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าใจความสำคัญของเรื่องเนี่ยอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับนักเรียนสังเกตใจความสำคัญตอนต้นของเรื่องนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็อ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ใช่เลยนะครับอ่านถูกต้องเสียงดังฟังชัดมากนะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือใจความสำคัญของเรื่องในบทความนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูในส่วนของบทความที่2กับกิจกรรมนี้ในข้อที่2นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับแล้วก็จดบันทึกลงไปในสมุดนะครับโดยกำหนดเวลานะครับครั้งนี้ให้แค่กี่นาทีดีโอเคนะครับขอเวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับอ่านแล้วก็จดบันทึกตลอดถึงวิเคราะห์นะครับอ่านและจดบันทึกตลอดถึงวิเคราะห์นะครับหาใจความสำคัญของเรื่องว่าปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดของเรื่องนะครับลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับจดบันทึกลงในสมุดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะครับลงมือทำครับ

ครับก็คงจะจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนะครับปรากฏอยู่ในตอนไหนเอ่ยตอนท้ายของเรื่องนะครับอยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับได้แก่ข้อความที่ว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วแสดงว่าคนที่แก่เร็วนี้เกิดจากสภาวะความเครียดนั่นเองนะครับเกิดจากสภาวะความเครียดนะครับดังนั้นใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้อยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับต่อไปนะครับต่อไปกิจกรรมในข้อที่3นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องอีกเช่นเคยนะครับให้เวลากี่นาทีดีกี่นาทีดีครับให้เวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับจดบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะครับหลังจากนั้นบอกคุณครูให้ได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดนะครับลงมือทำได้เลยครับ

ได้ยินเสียงแล้วนะครับแสดงว่าทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญตามข้อคำตอบของคุณครูนั้นตรงกับนักเรียนหรือไม่นะครับมาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ส่วนใดของเรื่องอยู่ในตอนใดของเรื่องตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับนักเรียนอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับคราวนี้อ่านข้อความในกรอบสีฟ้านะครับพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับเมื่อรับประทานเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งนะครับอันนี้คือ

ประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่อยู่ในตอนใช่ครับที่อยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับต่อไปกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องในข้อที่4นะครับไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีบทความให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เวลา5นาทีเหมือนกันตอนนี้มีเวลาในการทำงานข้อละ5นาทีก็หวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องได้ถูกต้องนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับอย่าลืมจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกครับ

ครับคุณครูได้ยินแล้วครับได้ยินเสียงตะโกนจากหลังห้องนะครับบอกว่าเสร็จแล้วครับคุณครูเสร็จแล้วค่ะคุณครูคราวนี้มาดูซิว่าข้อคำตอบของนักเรียนจะสอดคล้องกับข้อคำตอบของคุณครูหรือไม่เรามาดูกันซิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับแล้วก็มีใจความสำคัญว่าอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในตอนใดของเรื่องครับนักเรียนใช่ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นอยู่ส่วนไหนเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันข้อความที่ขีดเส้นใต้ในส่วนต้นนะครับการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือใจความสำคัญที่ปรากฏในตอนต้นและประเด็นใจความสำคัญประเด็นที่สองที่ปรากฏอยู่ในตอนท้ายเรื่องได้แก่ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลดังนั้นปรากฏใจความสำคัญให้เห็นเด่นชัดใน2 ส่วนของเรื่องนะครับซึ่งอยู่ในส่วนต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนั่นเองนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับตลอดถึงได้ผ่านกระบวนการเรียนเรื่องของใจความหลักใจความรองสังเกตลักษณะของตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญแล้วก็ได้ฝึกวิเคราะห์ใจความสำคัญแล้วว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องไปแล้วนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างครับนักเรียนประเด็นที่1เลยนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญวิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องหลังจากนั้นมาดูตำแหน่งของใจความหลังจากนั้นมาดูตำแหน่งของใจความสำคัญของเรื่องว่าใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องตามบทความอยู่ในตอนใดของเรื่องบ้างและก็ในเรื่องล่าสุดเลยที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของรูปแบบของการเขียนรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของตัวอย่างของการเขียนย่อความเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนย่อความและก็เข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาษีและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: เครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
3: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: ครับไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี
0: 21
3: ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว
0: ่
3: าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้ฉันจะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพ
1: อ
2: ข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอก

0: ว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากัน
1: อ๋อ
0: มันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
0: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมันยัง
0: เราก็แบบนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข
1: ้
0: อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่น
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะ
1: อืม
0: แล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: อืมมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่า

0: คุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีและในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ
1: ้
0: าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามประธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเขียมใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะ

0: ประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF IMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อๆเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนําตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนําหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนําทางที่จะนําพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์เวรที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตหรืออุ๋ยบุตรเบสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
3: ขาแกล้งพี
1: ่ค่ะมีเพื่อนไปโถส้วมช่วยเด็กไหมครับ
3: ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว
0: ้
3: ตอน
4: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
4: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
4: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7 วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
4: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยเขาไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่ดอกป๋าก็บอกว่าเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
4: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: ตอนแม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
4: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
4: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า

0: ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
0: ใช่ครับเขาจะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังครับเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะ กับแม่บ้างไหม
0: โอ้โห
1: ใช่คำว่าโอ้โห
0: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอะครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
4: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
4: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึงสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมที่รู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
4: แต่มันไม่สะอาดไงพี่หมี
1: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณหมีคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
4: มันต้องสองรอบพี่หมีมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
4: แม่ก็เป็นแม่หมีก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
4: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
3: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
4: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผมแม่เก็บทําไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับ
3: อ
1: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งนึง
1: ครึ่งนึงแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
4: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
4: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช่ไหม
3: ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
4: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
4: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
4: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธ

0: ่อไปเป็นมิกไม่อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่
0: เลยแม่ชิว
2: เขาบัด
0: ชิน
2: ชินอยู่แล้ว
0: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร
2: ์แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
3: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
0: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
3: ก็เสียงดังมากครับ
0: ประมาณนี้
3: ใช่ครับดังกว่านี
0: ้อุ๋ย
2: โ
3: อ้ทำไม
0: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้
3: จะเอาปะล่ะ
0: เอาปะ
2: อย่างนี้กับแม
0: ่คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
3: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
3: ไอ้นี่แบบ
0: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
3: ผมนี่แหละคร
2: ับ คนร้ายแม่ตกใจไหมคะ
4: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
0: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
4: เขาก็หยุด
0: หยุดก่อน
3: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: ตอนจำได้การไม่ตรงกัน
0: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
3: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
0: แล้วแม่บล็อกทันไหม
3: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
0: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
3: ้ครับ
4: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
4: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
4: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
3: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
3: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
4: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยและอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
3: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
4: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
3: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
0: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
5: Happy birthday to youHappy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
2: โอ้มีบังอาจค่ะ
5: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
0: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนนะครับ
5: เกิดแทน
0: น
5: ั่
0: นไง
5: แ
0: หมโยนกระดาษ
5: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
0: เพลงนี้เหรอครับ
5: ครับผม
0: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกรอบลูกครับช่วงนี
5: ้ร้องยากมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ๊ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
0: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
0: ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเออป๋าหิวแล้ว
1: มากินกันลูกนะ
0: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอากูเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพอมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้และเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
0: ไม่เห็นจะว่าปีพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
0: โอ๊ยฉันเป็นแม่แกนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
2: อ
4: ุ้
2: ย
0: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
1: เดี๋ยวป้าไปด้วย
0: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
1: ครับ
5: ค่ะ
0: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ไอ้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
0: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
0: นี่เถียงทำให้ตกฟากถ้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะฉันเฮ้ย
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
0: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๊ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ก็ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
0: ไอ้ย้อย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่า

0: เราเป็นคนเลี้ยงเขามา
1: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
2: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
3: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มันได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
2: มหาศาล
3: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอ
2: ะ
3: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
2: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
1: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
3: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
1: แม่ไม่ชอบเลย
0: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
1: ใช่
0: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
1: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
2: ค่ะ
0: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
1: ไม่รู้อ
3: ่
1: ะ
3: แม่ไม่รู้ครับ
2: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
3: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
2: ้เอาเหรออ
0: ้าว
3: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
0: โอ้แล้วแม่รู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
2: แม่ไม่รู้อีก
3: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะซะมากกว่า
0: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
1: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปติดกัญชา
3: ไม่ติดใช่เฉย
0: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
1: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบ
0: เรื่องเล่าครับ
1: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
0: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
1: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
3: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
1: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
0: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
2: ค่ะวันนี้2ท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
4: ทำไงฮะ
5: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่า

0: ฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไหม
0: มีเยอะ
1: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
0: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
0: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณมอต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้ค่ะ
3: ค่ะ
2: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
3: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อย
2: ฮะ
3: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะฮะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกมั้ยฮะคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
3: มากเลยสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
3: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
3: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
3: นี่คือคำพูดของ
1: ม
3: นตรีเจนสอนนะฮะ
1: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
3: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
3: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
4: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลา ต้องไปแบมือขอเงินเขาครับ

0: รู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
2: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
2: ที่บ้าน
0: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
3: ับ
0: โตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: โอ้
3: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
0: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารจ
1: ัน
0: ทร์
1: ที่
0: เยี่ยงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
2: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
0: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
2: เขาบอกว่าใจเย็นๆนะที่บ้าน
0: อ
2: ะไฟไหม้แ
0: ล้วกลับมาก่อนมาดู
2: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
2: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: โหตอนนั้นเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบายใจครับผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
3: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
3: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
2: ้ไม่รู
3: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
2: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
3: เอ้าเหรอครับ
2: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื
3: ่อครับ
2: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
3: ครับ
2: เขาก็ไปทำผมอ่ะไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
0: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
2: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
0: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาใน

0: วัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
1: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: เขาเปลี่ยนได
2: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
3: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
0: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
2: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
0: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะทำไมฮะ
0: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่ พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
1: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
3: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
0: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
3: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
0: ค่ะ
3: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กะไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
0: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
3: 8วันครับ
1: 7 7 8วัน
0: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
2: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
2: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่ให้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
1: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
1: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
1: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
1: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
4: ถามป่าจะกินอะไรถามเลยถามเลย
0: เป็ดอ่ะ
3: เป็ดครับ
1: จ้า
4: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
0: เอาเลยลูกสาวเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: กินยาก
4: มาต้องกินสักทีสิ
0: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
5: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัด มากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนแบบผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
8: ค่ะ
7: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้า

0: อยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
1: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
0: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
1: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
0: เท้า
1: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เล่าได้เกิน
2: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดเป็นโดมิโน่แม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
3: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
1: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
3: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
1: ค่ะ
3: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
1: รอเขาใช่ไหมคะ
3: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
1: ค่ะ
2: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
0: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
2: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
0: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
1: ครับวันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
0: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขามาเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
3: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
1: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
0: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอ่ะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่อะบิวส์โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
0: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะ ผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: โอ้น่ารักมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมันด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอ่ะทุกวันนี้เน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาแล้วก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมากก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปามบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมาก
0: ๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไง

็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็น

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: เราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมรัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

มื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครอง

และกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเผื่อการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทําในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

dia coba.

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณ

0: ประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนถ้ามีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได
1: ้หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacyTo the court, they can send the document by the online, and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to be to be used.

0: ไม่ได้ดีพ
1: อการนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
2: ว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
3: ใช่ครับผม
2: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
3: ใช่ครับ
2: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
3: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าในหนึ่งลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
2: ค
3: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
2: ่
3: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก็คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยน
2: ะ
3: ครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตาดี้หลายๆเคสสตาดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้าเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกรธแท็กเร็วมากก็คือตัวนี้มันต่อโจทย์ได
2: ้
3: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by iPhone อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็น Candy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่เขาเอามาโกรธแท็กคือทำให้มันเกิด virality สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ StockRadar ครับเรามองเห็นว่า target user เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
2: ทิ้งได้
3: อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู่

0: มันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็นสต็อปเรดาร์ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็นโกรทแฮกแบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อยๆอีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไพเรชันมาจากเท็ดทอล์คค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไพเรชันกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Dayก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเขามันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนหนึ่งว่าไปไหน
1: อ
0: ๋อไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเรดาร์เดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าก็ไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้าเราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Central World แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์แกตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมันเรียกActive Userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือ ธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
1: ม
0: ็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบสมาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสินเอง

0: การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะ marketing หรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อภิรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้

11:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสานีไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสานีไทยจำกัดเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชี้ตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูลณ อยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้

นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmithจำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจินหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movementท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์

อันต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วลา 16:45 นณฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตะวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัย

0: นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade Off Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานมาอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกและมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proudที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีมหาวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาเพื่อแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบ่อเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอหนามเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธี

วัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์ไพรส์จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤทธิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดปยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริออลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดปยุรวงศาวาสวัดสมรัตวิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีอาติกาสันตปกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะ
บริษัท All Mocrotech ประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววรรณวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาคณะสำนักพระราชวังเปิดประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงคันของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: บุกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับ
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5

เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส
3: อนาคตเป็นอย่างไรบ้าง
4: ยังมองเห็นก็คือผลผลิตของคือเด็กของเราก็คือเก่งดีมีสุขและสามารถเอาตัวรอดในสังคมยุคปัจจุบันได้ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วแม่ไปมีครอบครัวใหม่ถ้าสมมติเจอสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวรอดเด็กเขาจะสามารถเอาตัวรอดอย่างไรหรือเจอสถานการณ์อ่อนไหวต่อกระทบจิตใจเขาสามารถจะดึงจิตใจเขาอย่างไรให้ผ่านพ้นที่ว่าโลกยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าทุกคนนี้มันอ่อนไหวซะเหลือเกินในการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเขาจะอยู่ยังไงในสังคมปัจจุบันให้มีความสุขและสามารถเอาตัวรอดได้และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติเราได้นั่นคือความคาดหวังของเราและท้ายสุดเมื่อเด็กกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเองได้ให้เขาย้อนกลับมาดูชุมชนสังคมที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือการแบ่งปันสะท้อนย้อนดูสังคมนั่นคือเราคาดหวังให้กับลูกหลานของเราโดยไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วค่ะตรงนี้ในอันดับแรกหัวใจของเราที่ทำงานค่ะ
3: ค่ะแบบนี้อ้อมสรุปได้ไหมคะว่าอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
4: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน
4: ไม่เหมือนค่ะ
3: สังคมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราคาดหวังอยากจะให้เด็กนักเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
4: ถูกต้องค่ะ
3: สามารถที่จะต่อสู้กับทั้งปัญหาการทำงานก็ดีปัญหาคนด้วยกันเองก็ดีหรือด้านอื่นๆก็ดีตรงนี้คือสิ่งที่ผอ.คาดหวังนะคะทีนี้อยากจะให้ผอ.ช่วยพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาความรู้สึกที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโครงการเพื่อสังคมหรือว่าโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทำเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่ได้รับ
4: แล้วมันได้รับตอบแทนกลับมาบางครั้งเหนื่อยไม่เหนื่
3: อ
4: ยแต่ท้ายสุดเราก็มองว่าในเมื่อเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นหัวหน้าขององค์กรความรับผิดชอบเราจะทำยังไงให้ดูในองค์กรมันเหมือนบ้านของเราเสร็จแล้วเราต้องทำให้การดูแลให้ทั่วถึงดูแลเขาให้เท่าที่กำลังที่เราทำได้และท้ายสุดเป้าหมายของเรียนคือจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้เขาได้เต็มที่ตามหลักสูตร2ทักษะอาชีพบางครั้งเราสามารถเติมเต็มได้เช่นนักเรียนในเกาะแก่งเขามีผลิตภัณฑ์ของอาหารทะเลทำไงให้เขาสามารถ
3: สนับสนุนเขาได
4: ้ไหมได้ค่ะคือเหมือนให้เขามีตราของยี่ห้อของเขาเด็กเลรวมทั้งก็เปิดเพจออนไลน์ฝึกเขาเพราะเขาชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วอย่างน้อยสมมติเด็กบางคนจบมา3แล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วเขาก็มีอาชีพของเขากรณีที่2ของเมืองจันทบุรีของเราตอนนี้ก็คือมีโรงทุเรียนเยอะเราก็เติมเต็มด้วยภาษาจีนแล้วนักภาษาจีนก็ไปสอนให้กับเด็กเพราะบางคนก็เข้าสวนทุเรียนแล้วสามารถเป็นมือมีดหรือสามารถสื่อสารได้
3: เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าคนจีนเขาก็มาทำกิจการสวนทุเรียนเยอะอยู่ใช่ไหม
4: ใช่เพราะนั้นเราก็มองว่าอย่างน้อยภาษาเพราะนั้นภาษาจีนตอนนี้เราก็เลยบริหารจัดการก็คือจ้างครูเพิ่มเติมให้กับเด็กได้เราได้เรียนนั่นคือมุมมองอย่างน้อยว่าเด็กบางคนถ้าก็มีความสามารถเขาก็เรียนต่อ 4-5-6 หรือสายอาชีพอะไรแต่บางคนก็จบม.3เต็มที
3: ่
4: เขาจะประกอบอาชีพอย่างน้อยให้เขามีทางเลือกโดยและทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องการทำออนไลน์หรือ Facebook ต่างๆก็ให้เขาได้เรียนรู้ครูได้เติมเต็มแล้วก็ครูก็ต้องพัฒนาปรับตัวเองแต่ท้ายสุดครูทุกคนที่ชื่นชมทุกวันนี้ทำงานคือก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูเสียสละก็คือทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาแล้วรวมทั้งเจอปัญหาแต่ละเคสก็ไม่ทอดทิ้งเขาตามจนจบหมายถึงว่าถ้าเราเขาช่วยเหลือไม่ได้เขาส่งต
3: ่อ
4: เต็มที่ในหน้าที่ของเขาค่ะ
3: เพราะว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
4: ใช่ค่ะ
3: คือส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีปัญหามากกว่าโรงเรียนปกติอยู่แล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
3: ค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่ตั้งใจทำงานเพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีการออกแบบโครงการและก็กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วที่สำคัญมีการปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์บัวเกลืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการเรานะคะแล้วก็ถือว่าได้สัมผัสถึงการเสียสละนะคะของการที่มาทำงานเพื่อเด็กนักเรียนในตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านที่อยาก

ให้วันนี้ทุกท่านนั้นถือเป็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็คนที่เป็นครูเองโดยปกติแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาให้ต้องจัดการมากมายอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องลงมาทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: คุณรอดพูดว่าเจ้านี่เอาเลยจัดกระไรได้ชาเด็กสีจัดกระไร
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรมค่ะที่ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ความดีหรือคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้หรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นมโนภาพไม่เป็นสิ่งที่เพ้อฝันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนทำได้และทุกคนทำอยู่แล้วบางที่เราจะเห็นความดีจากคนตัวเล็กจากเวรเปรย์คนสวนแม่บ้านคนงานหรือพยาบาลหรือแพทย์ต่างๆที่เขาทำโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะความดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทำแล้วเราสามารถต่อยอดขยายผลต่อไปได้ครับ

0: เริ่มแรกนะคะคือออกเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงนะคะทีนี้เราไปเห็นสภาพบ้านคนไข้แล้วก็สภาพคนที่เฝ้าเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการดูแลคนไข้เรากลับมาเรามาคิดกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันยั่งยืนเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะขายใครแล้วก็ได้เงินจากเจ้าหน้าที่คนละเล็กละน้อยนะคะมาตั้งต้นซื้อไข่มาขายก็ได้ประมาณแพงละ10บาท20บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บตังค์ไว้นะคะพอที่จะซื้ออุปกรณ์ให้คนไข้ส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นแพมเพิร์ดแผ่นรองถุงมือเราจะให้คนไข้ที่พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตามตึกต่างๆที่ญาติเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อนะคะเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ดูแลตัวเองต่อพอมาเอาจากเราเขาก็ให้พรเราทุกคนนะคะเขาดีใจในตรงนี้นะคะเราทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
1: ขยะในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วเพราะว่าขยะ

0: เราสามารถขายได้ปีหนึ่งถึง 60,000 บาทเลยเงินก้อนนี้เรานำไปทำเป็นเรื่องความดีกู้ได้ครับผ่านกองทุนกู้เงินฉุกเฉินจากขยะรีไซเคิลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหากมีภาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงินก็สามารถกู้ได้คราวละ 5,000 บาทเราให้กู้ดอกเบี้ยร้อยละ1ครับผ่อน5เดือนเพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่เคยหายไปไหนเงินนี้จะสามารถกู้ไปได้เรื่อยๆเราจึงเรียกว่ากองทุนครับกองทุนมันจะไม่หมดมันจะถูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆปัญหาของโรงพยาบาลเราพบว่าร้อยละ48เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้โรงพยาบาลเราเลยส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงใครมีทำการเกษตรมีผลิตผลที่บ้านก็นำมาจำหน่ายที่โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบสหกรณ์เราไม่มีการคิดค่าวางจำหน่ายใดๆเมื่อเอาของมาแล้วก็จะได้รับเงินทันทีโดยไม่ต้องรอสินค้าหมดเขาจะได้มีเงินหมุนในการใช้ต่อในวันต่อไปเจ้าหน้าที่กว่า30คนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เราพบว่ารายได้รวมกันใน1ปีได้ถึง2ล้านบาทครับ
1: ทำมา10กว่าปีแล้วครับก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทต่อปีรายได้พอได้ส่งลูกเรียนเตรียมจะจบปริญญาตรีแล้วครับมีโครงการดีๆแบบนี้และผมและครอบครัวมีความสุขมากครับ
0: นอกจากนี้เรายังนำหลักโซเชียลเครดิตมาใช้กับเรื่องการบริจาคโลหิตเราส่งเสริมให้เขาทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่บริจาคโลหิตหากปีหนึ่งได้3ครั้งเราจะมอบเป็นบัตรกำนันจำนวน540บาทใช้แทนเงินสดในการตรวจสุขภาพประจำปีครับเพราะคนดีทำดีต้องได้ดีครับโรงพยาบาลเรามีขยะเปียกในปริมาณมากเลยปีหนึ่งประมาณ 3-4 พันกิโลเลยเรานำขยะเหล่านี้ทำเป็นปุ๋ยโดยใช้ให้ไส้เดือนย่อยเป็นปุ๋ยไปใช้ในแก่ต้นไม้ที่เราปลูกที่ศูนย์แพทย์ชุมชนต้นไม้เหล่านี้ผลิตผลออกมาก็จะกลายเป็นผลผลิตที่เอามาให้แก่ผู้ป่วยเปลือกก็ย้อนกลับไปเป็นขยะที่เราเอามากลายเป็นปุ๋ยทุกอย่างว่าจะย้อนเป็นวัฏจักร
2: คำตอบก็คือความสุขค่ะนั่นคือผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็มีความสุขญาติที่พามาก็มีความสุขและที่สำคัญที่สุดบุคลากรของเราก็ให้บริการอย่างมีความสุขค่ะการที่เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่5ค่ะ
0: มาคุณธรรมมันเกิดจากความต้องการของแต่ละคนที่เขาอยากทำความดีหรือเขามีปัญหาใดๆที่เขาอยากเข้ามาแก้ไขโลกเราต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืนครับสิ่งที่เราจะเห็นคือความดีที่มันมีความยั่งยืนและต่อเนื่องยาวนานต่อไปครับ

เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ถือว่ามีการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะรวมทั้งสอดคล้องกับจริยธรรมที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแน่นอนค่ะว่านำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตนเององค์กรรวมไปถึงสังคมรอบตัวด้วยนั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมายค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะแอปพลิเคชันมอรัลทัชค่ะเป็นเครื่องมือดีๆนะคะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ให้เราทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้คำว่าคุณธรรมกันได้มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสในชุมชนหรือว่าองค์กรองค์ความรู้หนังสืออีบุ๊กที่น่าสนใจที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาคุณธรรมมาใช้นะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็เสริมนะคะการนำคุณธรรมมาใช้ประโยชน์ในองค์กรในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะวันนี้ถือได้ว่ารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมวันนี้ดิฉันปวีณาปฐุมมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของหลักการนะครับลักษณะของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงในเรื่องของความหมายของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในส่วนของรูปแบบของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการจับใจความสำคัญนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการเรียนนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนย่อความแล้วนะครับประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในประเด็นที่1นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3การจับใจความสำคัญนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการจับใจความสำคัญครับไม่ทราบว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังครับเตรียมในส่วนของสมุดจดบันทึกดินสอยางลบหรือว่าปากกาไม้บรรทัดกันพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่1ที่คุณครูจะพูดถึงก็คือการจับใจความสำคัญของเรื่องครับไปดูซิว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรนะครับการจับใจความสำคัญนะครับความหมายของใจความสำคัญนะครับใจความความหมายของใจความสำคัญนะครับใจความที่สำคัญที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือเรื่องเป็นแก่นที่ครอบคลุมเนื้อความประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับลักษณะของใจความสำคัญก็คือใจความที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นแก่นหลักของเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อความในประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับอันนี้คือลักษณะของใจความสำคัญครับต่อไปนะครับมาดูซิว่าในส่วนของใจความสำคัญใจความสำคัญจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือใจความอะไรเอ่ยลักษณะที่1เสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับใจความหลักนะครับและก็ลักษณะที่2คือใจความรองนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูกันซิว่าใจความหลักกับใจความรองลักษณะของใจความหลักเป็นอย่างไรและลักษณะของใจความรองเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับลักษณะของใจความหลักนะครับก็คือข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาทั้งหมดนะครับของแต่ละย่อหน้าหรือเรื่องนั้นๆนะครับก็แสดงว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองถ้าไม่มีจะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นแก่นหลักของเรื่องเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของใจความรองครับใจความรองคืออะไรอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยนะครับใจความรองก็คือข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือ

สนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนขึ้นเป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่ยกมาประกอบนะครับหรือในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับตลอดถึงการให้เหตุผลเป็นต้นนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าส่วนของใจความรองนะครับคราวนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของใจความหลักใจความรองบอกคุณครูได้ว่าความหมายของใจความสำคัญคืออะไรในลำดับต่อไปนะครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้อ่านเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องแล้วร่วมกันพิจารณาว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความหลักในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความรองนะครับพร้อมกันแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมีทั้งหมดกี่บรรทัดเอ่ยใช่เลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด3บรรทัดนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้นะครับ3นาทีให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้3นาทีตลอดถึงร่วมกันวิเคราะห์นะครับร่วมกันวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นใจความหลักของเรื่องและก็วิเคราะห์หาประเด็นซึ่งเป็นใจความรองของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลา3นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนคงจะอ่านกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าส่วนใดคือใจความหลักของเรื่องและส่วนใดคือใจความรองของเรื่องนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่านักเรียนวิเคราะห์ได้ถูกต้องครับพร้อมกันแล้วมาดูข้อคำตอบของคุณครูกันนะครับใจความหลักของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือใจความหลักของเรื่องใจความหลักของเรื่องแต่เมื่อเราอ่านต่อนะครับก็จะเป็นการอธิบายให้เห็นว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับมาอ่านกันต่อดูสิครับเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆนะครับเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆอันนี้เป็นลักษณะของการขยายความเพิ่มเติมของคำว่าสัตว์ที่ชื่อว่าไรฝุ่นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆแล้วบอกต่ออธิบายลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นนะครับซึ่งบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยมีขากี่ขาเอ่ยนักเรียนไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขาใช่เลยนะครับไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขานะครับรูปร่างเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นกลมรีเป็นกลมรีลักษณะสีของไรฝุ่นใช่เลยครับสีขาวขุ่นนะครับตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับบอกถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้นะครับที่เราเรียกว่าไรฝุ่นจะอาศัยอยู่ที่อับนะครับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวอย่างเช่นที่นอนที่นอนหมอนหรือผ้าห่มนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการอธิบายเพิ่มเติมตั้งแต่ขนาดของไรฝุ่นรูปลักษณ์ของไรฝุ่นตลอดถึงที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นนะครับแต่จริงแล้วเมื่อเราสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องจากบทความนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือประเด็นซึ่งเป็นประเด็นใจความหลักนะครับส่วนที่เหลือเป็นประเด็นใจความรองเสริมข้อความหลักให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของบทความที่2กันนะครับในส่วนของบทความที่2นะครับมีความยาว3บรรทัดเช่นกันนะครับคุณครูให้นักเรียนอ่านและร่วมกันวิเคราะห์ถึงลักษณะของใจความหลักและใจความรองในบทความนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านนะครับเรามาอ่านบทความนี้กันเลยนะครับให้เวลาอ่าน3นาทีครับ

ครับก็คงจะอ่านกันจบไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูซิว่าในส่วนของประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับตรงตามประเด็นที่คุณครูวิเคราะห์มาแล้วหรือไม่นะครับมาดูกันเลยใจความหลักของเรื่องอ่านดังๆพร้อมกันนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอันนี้ประเด็นหลักของเรื่องประเด็นที่1นะครับต่อไปประเด็นที่2ต่อไปประเด็นที่2เมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มาวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นหลักประเด็นที่1กันก่อนใจความหลักใจความที่1นะครับบอกว่าไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นซึ่งมาดูข้อความต่อท้ายที่บอกว่าซึ่งพบมากในมูลไรฝุ่นคราวนี้ซึ่งพบมากในมูลไรฝุ่นเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่อธิบายเสริมเพิ่มเติมว่าไรฝุ่นเนี่ยไม่กัดไม่ต่อยผิวหนังแต่ผลิตอะไรเอ่ยผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นคราวนี้สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอยู่ในที่ใดก็บอกให้รู้ว่าสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นนั้นมีอยู่มากพบได้มากในมูลของไรฝุ่นนะครับคราวนี้มาดูประโยคหลักใจความหลักของเรื่องในส่วนที่2นะครับเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มีการยกตัวอย่างประกอบเมื่อได้รับสารเข้าไปนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองในเรื่องของโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับก็อย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันครับหลังคำว่าเช่นมีโรคอะไรบ้างเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับได้แก่โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งตามตัวอย่างนะครับโรคหืดนะครับโรคหืดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคที่แสดงให้เห็นว่าโรคในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเมื่อได้รับสารจากสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นดังนั้นหลังคำว่าเช่นเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างโรคประกอบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราเรียกว่าใจความรองนั่นเองนะครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นเราสามารถที่จะสังเกตใจความสำคัญของเรื่องได้ส่วนใดบ้างของเนื้อความหรือบทความที่เราอ่านนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับอยู่ในส่วนของตอนต้นของเรื่องนะครับตำแหน่งที่2อยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3อยู่ในตอนกลางอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่4นะครับอยู่ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องนะครับดังนั้นลักษณะตำแหน่งในการปรากฏใจความสำคัญเนี่ยจะปรากฏใจความสำคัญอยู่4ตำแหน่งหลักๆได้แก่ตอนต้นเรื่องตอนท้ายเรื่องตอนกลางเรื่องและก็ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องซึ่งจะปรากฏเนี่ยในประเด็นที่4เนี่ยในลักษณะที่4เนี่ยจะปรากฏ2ตำแหน่งเลยทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำกิจกรรมหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับโดยจะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3กิจกรรมที่มีชื่อว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันอ่านบทความที่คุณครูยกมาหลัง
อ่านบทความที่คุณครูยกมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าใจความสำคัญในบทความที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความที่นักเรียนอ่านอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วหรือยังครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับในส่วนกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเราไปเริ่มวิเคราะห์บทความที่1ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยนะครับบทความที่1นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับโดยใช้เวลา5นาทีนะครับหลังจากนั้นร่วมวิเคราะห์ถึงใจความสำคัญของเรื่องที่ว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องหรืออยู่ในส่วนใดของบทความที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้อ่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับบทความตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับโดยใช้เวลา5นาทีพร้อมทั้งวิเคราะห์หาตำแหน่งใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้นะครับ

ครับคงจะอ่านแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครยังจดบันทึกไม่เสร็จบ้างครับยกมือไม่มีนะครับไม่มีนะครับแสดงว่าทุกคนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องในเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับที่อ่านไปใจความสำคัญปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใครว่าส่วนตนยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนกลางยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนไหนเอ่ยส่วนท้ายของข้อความไม่มีอ่ะและใครว่าอยู่ทั้งส่วนต้นแล้วก็ส่วนท้ายของข้อความมีคนยกมือด้วยคราวนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าใจความสำคัญของเรื่องเนี่ยอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับนักเรียนสังเกตใจความสำคัญตอนต้นของเรื่องนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็อ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ใช่เลยนะครับอ่านถูกต้องเสียงดังฟังชัดมากนะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิต

เป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือใจความสำคัญของเรื่องในบทความนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูในส่วนของบทความที่2กับกิจกรรมนี้ในข้อที่2นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับแล้วก็จดบันทึกลงไปในสมุดนะครับโดยกำหนดเวลานะครับครั้งนี้ให้แค่กี่นาทีดีโอเคนะครับขอเวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับอ่านแล้วก็จดตลอดถึงวิเคราะห์นะครับอ่านและจดบันทึกตลอดถึงวิเคราะห์นะครับหาใจความสำคัญของเรื่องว่าปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดของเรื่องนะครับลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับจดบันทึกลงในสมุดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะครับลงมือทำครับ

ครับก็คงจะจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนะครับปรากฏอยู่ในตอนไหนเอ่ยตอนท้ายของเรื่องนะครับอยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับได้แก่ข้อความที่ว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วแสดงว่าคนที่แก่เร็วนี้เกิดจากสภาวะความเครียดนั่นเองนะครับเกิดจากสภาวะความเครียดนะครับดังนั้นใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้อยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับต่อไปนะครับต่อไปกิจกรรมในข้อที่3นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องอีกเช่นเคยนะครับให้เวลากี่นาทีดีกี่นาทีดีครับให้เวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับจดบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะครับหลังจากนั้นบอกคุณครูให้ได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดนะครับลงมือทำได้เลยครับ

ได้ยินเสียงแล้วนะครับแสดงว่าทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญตามข้อคำตอบของคุณครูนั้นตรงกับนักเรียนหรือไม่นะครับมาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดของครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ส่วนใดของเรื่องอยู่ในตอนใดของเรื่องตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับนักเรียนอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับคราวนี้อ่านข้อความในกรอบสีฟ้านะครับพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับเมื่อรับประทานเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่อยู่ในตอนใช่ครับที่อยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับต่อไปกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องในข้อที่4นะครับไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีบทความให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เวลา5นาทีเหมือนกันตอนนี้มีเวลาในการทำงานข้อละ5นาทีก็หวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องได้ถูกต้องนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับอย่าลืมจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกครับ

ครับคุณครูได้ยินแล้วครับได้ยินเสียงตะโกนจากหลังห้องนะครับบอกว่าเสร็จแล้วครับคุณครูเสร็จแล้วค่ะคุณครูคราวนี้มาดูซิว่าข้อคำตอบของนักเรียนจะสอดคล้องกับข้อคำตอบของคุณครูหรือไม่เรามาดูกันซิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับแล้วก็มีใจความสำคัญว่าอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในตอนใดของเรื่องครับนักเรียนใช่ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ใน

ตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นอยู่ส่วนไหนเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันข้อความที่ขีดเส้นใต้ในส่วนต้นนะครับการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือใจความสำคัญที่ปรากฏในตอนต้นและประเด็นใจความสำคัญประเด็นที่2ที่ปรากฏอยู่ในตอนท้ายเรื่องได้แก่ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลดังนั้นปรากฏใจความสำคัญให้เห็นเด่นชัดใน2ส่วนของเรื่องนะครับซึ่งอยู่ในส่วนต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนั่นเองนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับตลอดถึงได้ผ่านกระบวนการเรียนเรื่องของใจความหลักใจความรองสังเกตลักษณะของตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญแล้วก็ได้ฝึกวิเคราะห์ใจความสำคัญแล้วว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องไปแล้วนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างครับนักเรียนประเด็นที่1เลยประเด็นที่1เลยนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญวิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องหลังจากนั้นมาดูตำแหน่งของใจความหลังจากนั้นมาดูตำแหน่งของใจความสำคัญของเรื่องว่าใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องตามบทความอยู่ในตอนใดของเรื่องบ้างและก็ในเรื่องล่าสุดเลยที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของรูปแบบของการเขียนรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของตัวอย่างของการเขียนย่อความเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนย่อความและก็เข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เลยดีกว่าครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นะฮะนี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล
3: ้วครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิด
3: ว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทำเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะ

0: เรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี้
0: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
1: ครับ
0: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมเลยคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
1: ครับผม
0: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
0: ไม่ผม
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
0: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
0: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือเรามีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะก็พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
1: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับเก็บโอ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณามันจะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนเนี้ยฉันจะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะเพราะข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายนึงของการตลาดแล้วก็เลยแบบ
1: ครับ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะ
1: ครับ
2: มันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการ

0: ลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่ออย่างนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
0: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
0: วันนี้คืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานอ่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
0: บัญชีเรานั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมัน
0: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มทําลายเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
0: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
0: คนหนึ่งผมก็พบว่าตำนานเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
0: ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะ ก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สำคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี่
0: ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะเราสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคำนวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีและในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันเนี้ยโตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าคิดแล้วก็ต้องเริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อย

0: มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
0: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
0: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
1: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
0: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
1: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
1: ณัฐธีเอกวิจิตหรืออุ๋ยบุตรเบสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
4: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
0: ครับ
4: จะเอาชนะ
3: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
0: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
4: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
1: เ
4: ขาแกล้งพี
0: ่ค่ะมีเพื่อนไปโถส้วมช่วยเด็กไหมครับ
4: ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว
1: ้
4: ตัน
3: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
0: มีมาเปิดประตูไหมครับ
3: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
0: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
3: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
1: ไม่มีหางเสียง
3: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผม

0: ่ะผมเกลียดการทําการบ้านอ่ะผมไม่อยากทําแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทํายิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจําได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทําไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
2: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หรอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
2: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
0: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
2: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้น
2: น
3: ่ะคุณแม่ไม่รู้
0: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วก็มีพี่เขาก็โตโตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
0: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาว่าแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบ
1: uh-huh.
0: ผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
0: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
0: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
0: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงเถียงเถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่งสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมคิดรู้สึกว่าโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
2: อ
0: ะ
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: ค
0: ือ
1: จะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
2: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
2: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
3: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
2: ม
1: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตวาดตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผมแม่เก็บ

0: ทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
1: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยมากันอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
1: คุณ
0: อันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
2: ประมาณครึ่งหนึ่ง
0: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
2: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
3: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
0: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
3: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
1: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
3: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
1: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
3: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
1: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
3: ก็เงียบเลย
0: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
1: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
0: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่
0: เลยแม่ชิว
1: เขาบอก
0: ชิน
1: อยู่แล้ว
0: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
3: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
2: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
0: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
2: ก็เสียงดังมากครับ
0: ประมาณนี้
2: ใช่ครับดังกว่านี้
0: อุ๋ย
3: โอ้
2: ทำไม
0: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้เอง
2: จะเอาปะล่ะ
0: เอาปะ
3: อย่างนี้กับแม่
0: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
3: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
2: โอ้โหเต็มที่ครับ
3: อย่างเช่น
2: นี่แ
0: บบไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
2: ผมนี่แหละครับ
1: เขาร้าย
3: แม่ตกใจไหมคะ
1: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
0: อ่ะแล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
1: เขาก็หยุด
0: หยุดก่อน
2: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
3: ตอนนี้จำได้แล้วไม่ตรงกัน
0: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
2: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
0: แล้วแม่บล็อกทันไหม
2: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
0: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
2: ้ครับ
1: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
3: ้ค่ะ
1: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
3: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
1: อ่าใช่
3: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
2: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
3: เสียงยิ่งดังขึ
2: ้
3: น
2: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
1: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
2: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
1: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
2: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
3: ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
0: เรามีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
3: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวที
4: Happy birthday to you Happy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
0: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
3: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
0: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิด
4: ทิ้งมาเกิดมาไม่ได้เกิด

0: หมาไม่หมาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนนะครับ
1: เกิดแทน
2: แม่
1: โดน
2: มาสักขนาด
1: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
0: เพลงนี้เหรอครับ
1: ครับผม
0: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
1: ้งดงามมากครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินและศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม
1: ่ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเหอะป๋าหิวแล้ว
0: มากินกันลูกนะ
1: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วขอชำระความก่อนอากงเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้และเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปเออไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
1: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: อุ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้
4: ห
1: นุ่ย
3: แล้ว
5: ไปเนี่ย

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคําถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทําให้ผมต้องหาคําตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มันได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทําให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งผลกระทบวันหนึ่งอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้เยอ
1: ะ
2: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้เยอ
1: ะช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวกลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทําทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทําให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้หรอกครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อีก
2: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการแล้วมันก็จะอึดอัดจนทําให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้ว

0: ก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
1: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมาไปติดกัญชา
3: ไม่ติดใช่เฉย
1: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบ
1: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้
1: แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วกับตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
3: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มอยู่
2: แ
3: ล้วคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
1: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
4: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าเสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไหม
6: มีเยอะ
1: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
4: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบเนี้ยบเพียบแบบนี้ค่ะพี่ปาล์มจะทำไงคะ
7: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
4: ะ
7: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะฮะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
7: มากเลยสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
7: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรและต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
7: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: แล้วพี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
7: นี่คือคำพูดของมนตรีเจนสอนนะฮะ
1: มันนี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
7: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
7: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้น

0: ็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
3: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
2: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
1: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
3: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
1: ับ
3: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
3: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
2: ที
3: ่จุดเยี่ยงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
3: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
3: อ
4: ะไฟไหม้แ
3: ล้วกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
2: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
2: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นเป็นงงครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบายใจ
2: ค่ะ
3: ผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
2: ค่ะ
1: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ย
1: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
4: ้ไม่รู
1: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
4: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
1: เอ้าเหรอครับ
4: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมา แล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลง

0: ตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไร

0: องทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
1: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
0: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
1: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
2: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
0: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
3: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
1: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
2: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
3: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
2: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะทำไมฮะ
2: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่ พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
0: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
1: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
2: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
1: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
2: ค่ะ
1: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์ไหนเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
2: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
1: 8วันครับ
0: 7 7 8วัน
2: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
3: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่ให้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
1: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ถามหน่อยจะกินอะไรถามเลยถามเลย
4: เป็ดอ่ะ
0: เป็ดครับ
3: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
4: เฮ้ยเราได้รู้ชาเลย
0: คร
4: ับ
0: ขอบคุณครับ
3: กินยาก
1: มาต้องกินสักทีดิ
4: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
5: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับเพราะมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมาขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
8: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
7: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากจริงๆแบบ
8: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
7: เท้า
8: ของแม่เป็นยังไงบ้างคร
7: ับ ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
3: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
6: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
8: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลับกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
6: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิง2คนแล้ว
8: ค่ะ
6: ก็มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
8: รอเขาใช่ไหมคะ
6: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขา2คนมีแท้งไป2คน
8: ค่ะ
3: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็กอุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
7: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอะครับ
3: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
7: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
8: ครับวันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
7: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากๆครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
6: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได้
8: มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
7: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมัน

0: มันไม่แปลกเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่อบิวส์โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
0: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: น่ารักมาก
1: ค่ะ
2: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมันด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
2: คร
3: ับ ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันเรียบร้อยแล้วน่ารักมาก
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอน

ของกฎหมายโดยแท้เลยฮะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะฮะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วไงพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็รอเลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนาน

0: คงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสละ43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อในการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ดนตรีในมุมมองของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันไปแต่สำหรับผมดนตรีคือทุกอย่างในชีวิตผมใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อยู่ในชุมชนแล้วพอพูดถึงชุมชนแออัดคลองเตยทุกคนก็คิดถึงไปในทางเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างเด็กๆในชุมชนเป็นเด็กที่เหมือนไร้ศักยภาพไม่มีการศึกษาอะไรครับมีปมในใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่หรือว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไรครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งมากขึ้นตั้งแต่ผมอายุ8ขวบมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเดินออกไปตามเด็กๆบอกว่ามาเรียนดนตรีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการมาเรียนดนตรีครั้งแรกครับตอน8ขวบพอเราได้เริ่มเข้ามารู้จักดนตรีเนี่ยดนตรีเหมือนพาเราเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายังไงตอนนั้นมีหนังเรื่อง Season Change เข้ามาเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับวัยรุ่นนักดนตรีที่มีความรักในมหาลัยในรั้วดนตรีและนั่นก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นแหล่งที่เพาะคนดนตรีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้เราได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆและช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีที่นารีชาวฟินแลนด์เข้ามาเขาเป็นนักไวโอลินมืออาชีพเขาก็เลยนำเราเนี่ยไปเรียนกับเขาจนเราเก่งดนตรีแล้วก็สามารถสอบเข้ามหิดลได้คำพูดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับจากท่านดร.จันสุกรีเจริญสุขนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เวลาพูดถึงมหิดลคนก็จะคิดถึงดนตรีผมก็ใช้หลักคำสอนนี้กับผมเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งคนพูดถึงคลองเตยก็จะคิดถึงดนตรีคลาสสิกเป็นอันดับแรกในขณะที่ผมเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานที่โรงเรียนดนตรีเอมานูเอลมิวสิคสคูลในชุมชนแออัดคลองเตยนะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนทีเดียว70คนได้เขาก็เลยจะเรียกลูกศิษย์เก่าๆที่โตขึ้นแล้วมาช่วยสอนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนได้โอกาสได้เรียนการสอนไปด้วยนะครับ
1: ครูต้นกล้วยก็สอนดีด้วยไม่คิดเงินแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็ให้ยืมไวโอลินครูต้นกล้วยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดุที่ผมอยากเป็นนักไวโอลินมืออาชีพถ้าผมมีความรู้มากผมก็จะกลับมาสอนที่นี่เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่ไม่มีเงิน
2: ผมเป็นชนเผ่าลาโหที่อยู่อำเภอพานครับที่ผมมาเรียนเพราะว่าผมอยากเอาดนตรีเหล่านี้ไปพัฒนาที่หมู่บ้านที่เชียงรายซึ่งแถวนั้นจะไม่มีดนตรีคลาสสิกคนที่นั่นจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนส่วนใหญ่ที่นั่นจะมีแค่ทำงานแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรทำผมก็อยากให้ดนตรีเนี้ยทำให้เขามีประโยชน์แล้วก็ทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น
3: พี่ต้นเป็นคนที่ติวเทรนให้ก่อนเข้ามาที่โดนค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ในวันนั้นนะคะที่พี่ตั้งใจสอนหนูเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่นี่รวมทั้งหนูด้วยเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเดินตามเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
0: ผมเคยโดนทาบทามนะไปสอนที่สิงคโปร์นะฮะผมก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศถ้าเราไปอย่างเงี้ยใครจะดูแลน้องๆเรารู้สึกว่าเด็กที่นี่สามารถมีอนาคตได้ขณะที่เราสอนดนตรีเราก็แทรกประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาต่างๆโลกภายนอกที่เราเห็นมาแล้วก็มาแบ่งปันกับน้องๆเราอยากเห็นเขาโตไปในทางที่ถูก

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้าง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณอาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะคุณรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ผลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนแล้วนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช
1: ้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่มีปริญญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร International Program แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กๆในการรู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์คอมไซน์นี้เป็นต้นแล้วปัจจุบันยังมี computational thinking นะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปดึงป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิกและคิดแก้ไขปัญหาประยุกต์ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับ
0: ที่มาของโครงการพัฒนาปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์และทีมนะคะเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพ่อพันธ์ปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพ่อพันธ์ปัญญาค่ะ
2: เรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวdriveให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะ
3: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า
0: หัวใจของโครงการพัฒนาปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกัน
4: เด็กทำโครงงานพ่อพันธุ์ปัญญาเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพ่อพันธุ์ปัญญา
2: ด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเด็กเราใช้กระบวนการที่เราได้ร่ำเรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ช
1: คนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เขามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยาก

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอลนะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี่ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านน
2: ึ
5: งคร
2: ับ น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตาพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านตรงเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คอนกรีตตันนะคะ
8: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
9: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงนั้นเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
10: ฮะนักกีฬาน
9: ี่พี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพวกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
11: สวย
12: สวยเหรอครับ
11: ค่ะ
12: โดตาเกครับหล่อแอครับ
11: หล่อแอ
12: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
11: น่ารัก
12: เดโดตาเกครับ
11: โดตาเก
12: คุณสวยจังครับ
13: เซซะ
14: ทุ
15: บลูลา
13: บลูลา
16: พูดว่ากิจเจอร์เหร
17: อครับกิจเจอร์เลยบุบบัว
18: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
19: ไปงานผูกข้อมือช้าง
20: ที่นี่เขาเลี้ยงช้างหรอคะ
19: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
20: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่า

0: ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่านึงที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
1: อันนี้เป็นช้างของใครคร
2: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
1: ของคุณลุง
2: ครับผม
1: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
2: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับมาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยแหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
3: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซเล
4: ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับในนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
5: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
3: หมู่บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
1: เจ้าของไร่คนไหนครับ
3: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
5: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
1: กี่วันจะเสร็จคะ
3: น่าจะเป็นอาทิตย์ครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
1: ค่ะ
3: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
6: ขอสักกี่แซ่บ
3: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไรนี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
3: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
1: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
3: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: นำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เจ็ดตีแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชื่อเลยว่าเชื่อว่าวุ้นวายก็เชื่อเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหมห้าคนน
8: ี้
7: ไม
8: ่
7: ไล
8: ่
7: ใครไปอาบที
9: ่
7: อ
9: ื่
7: นใช
9: ่
7: ไหม
8: อ๋อไม
9: ่
8: ไล
9: ่
8: เลยคร
9: ับ ไม่ไล่เลยครับเจ้าแหละครับที่มือ
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ชายราชันเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
12: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
13: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
11: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
11: ครับเหมือน
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
11: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินทีคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมักรูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
14: กินเลยกินข้าวเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
10: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
15: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลุกให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลุกเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะ เราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าอภิชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาเราพาไปสู่เป็นภพอภิชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: เราใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
14: ประมาณ15 นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
16: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ์
16: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเล็บแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
16: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
16: ได้แบบไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
16: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
16: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
17: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
6: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
17: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเป็นความเชื่อว่าเราสักแล้วจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนน่าครอบครัวเลย
6: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากกากยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
6: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
18: บ้านมือรือชัยครับ
6: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
18: ไม่ค่อยเยอะครับ
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักคะ
18: อายุ15ครับ
6: 15ตอนนี้ละ
18: ยี่สิบเก้าน
6: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
18: ครับ
6: มั่นใจว่าม
18: ั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
5: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
16: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
5: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
16: เป็นยังไงบ้างคะ
19: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
18: ไม่ไหนครับ
19: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
18: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ลดา จำได้หมดครับ

0: มันเหลือเศษหน่อยนี่แล้วมาขึ้นแถวใหม
1: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
0: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะลงไ
1: ปอาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
0: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบเนี้ยดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
2: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
1: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
0: ใช่นิดเดียวจมหมึกไปเป็นนิดเดียว
1: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
2: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
1: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
0: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
2: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
3: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
2: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
4: อยากให้คงความเก่าของลายนี้ให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
2: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
3: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
1: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
0: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำเช่นลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
2: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกรองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกรองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
0: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างโดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับผมว่าการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาทะเลมีตน

0: ไม่พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมอธิพลเจียมสมบัตินะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
3: ใช่
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
3: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลาน
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
3: ไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับก็ขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่า

0: ีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้น
1: ใช่
2: ประกบกับประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวท
2: องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี่มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ม
1: ั้ยครับใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ท่ามือมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสําเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทําเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
0: สาม
1: อะไ
0: รก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผล

0: นะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วมีคนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้แล้วมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
1: ี่แต่มันซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี
1: ้
0: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม้
1: สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
0: ใช่คร
1: ับหัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต
2: ่
0: ต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน ใช่
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไปลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยนะ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: วที่กดของข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างแล้วคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งหนีพี่ดูนะเวลาพี่จะหล่นลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: เอาข้างเดียวก่อนแล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
3: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
3: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
5: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแฝงไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: แล้วตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับ แล้วขอ
2: ที่มันจะเป็น
0: พุ
2: กเป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: มันดอก
0: ง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
0: อ๋อ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: หน
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ
2: อื

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบสนุกนะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านกลางเสียหายนี่ก็เรียกว่าบัตรได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการแข่งขันก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆแล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การแข่งขันคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดหมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อา

ไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมด

0: ก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
1: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
0: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับงั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
1: แล้วประจุ
0: จะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยคร
1: ับ ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขาเขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
7: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
8: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
8: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
8: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
8: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
8: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ไปไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
1: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
0: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับ

0: รูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
1: ก็กรองค่ะ
0: ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้นะ
1: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
0: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
1: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
0: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้มั่นใจ
1: ใช้ได้มั่นใจ
0: คุณธนัทฮะ
2: สนัดค่ะ
0: สนัด
2: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
0: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไก่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
3: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
0: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
6: พี่กิเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
5: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
6: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
5: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
6: ซื้อม้าเหรอ
5: ใช่
6: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
5: ใช่ครับ
6: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
5: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
6: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
5: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
6: ใช่คนร้านหรือเปล่าเน
5: ี่
6: ย
5: ใน
6: เด่นมากเลย
7: สวัสดีครับคุณเจษ
5: ก่อน
7: ครับผม
5: อันนี้พี่สุก
7: อ้าวสวัสดีครับพี่สุก
6: สวัสดีครับสวัสดี
7: ครับผม
5: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
7: ครับผม
5: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
7: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
5: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำครับมาให้รอแป๊บนึงนะ
7: ครับผม
5: เดี๋ยวผมมาพี
7: ่ผมไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมคร
5: ับ พี่สุรอนานป่ะ
6: เดี๋ยว
5: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
7: โอ้ขอบคุณครับผม
8: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ
7: ขอบคุณครับ
5: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
7: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจษช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
5: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
7: ดีครับผมขอบคุณครับ
6: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
9: สวัสดีครับ
7: ครับผม
9: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
7: อ้าวผมก็มาทวงเงินครับ

0: ซื้อม้าที่เหลือไงครับ1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจตเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
1: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจากคุณมันก็ดีถมไปแล้ว
0: โอ้คุณจะมาทวงค่ามัดจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันสุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
1: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
0: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเรา2คนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ
1: แล้วไง
0: อ
1: ้
0: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
1: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
2: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
3: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
4: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
3: จ่ายไหมครับ
4: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
3: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็กอได้ขอไม่ได้
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
4: ไม่ได้
3: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
4: ไม่ต้องจ่ายค
3: ่ะฮะ
4: ไม่ต้องจ่าย
3: จ่ายหรือไม่จ่าย
4: ไม่จ่าย
3: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
4: ่
3: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
4: ปฏิเสธไม่ชำระได้
3: ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
4: ข้อกอ
3: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
4: ข้อกอพูดผิด
3: ปฏิเสธได้ทำไมคิดว่าได้ครับ
4: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
3: ม้ามาไม่ถึงเขา
4: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีก1,500,000ไม่ได้
3: ยังไงก็ไม่ให้
4: ไม่ให้
3: ไม่ให้ขอบคุณครับได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้เหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
3: ทำไมวะ
5: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
3: ่
5: ะ
3: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
5: ้
3: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
6: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์นะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริง

0: แต่ว่าตามมาตรา456วรรคหนึ่งเนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งมาไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: ใช่ครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
4: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
3: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
4: เขาถามมาว่าไง
3: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
4: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
3: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
4: ์
3: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
4: โอ้อาจารย์เลยเดา
3: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
4: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
3: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
4: ์ก็อยู่ด้วยกัน
3: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์ย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
3: อยู่ด้วยกัน
4: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
3: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
4: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
3: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
4: เอางี
3: ้ค่ะ
4: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: มันง่ายอาจารย์
3: นั่นนะสิคะ
4: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
3: ค่ะ
4: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
3: ค่ะ
4: เลิกกันผ่าครึ่ง
3: หารไปหาคนละครึ่ง
4: เพราะมันเป็นสินสมรส
3: ค่ะ
4: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
3: นั่นน่ะสิคะอาจารย
4: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
3: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
4: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
3: ใช่
4: เกาะเมียกิน
3: ใช่เกาะเมียกิน
4: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนอ่ะ
3: ค่ะ
4: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
3: ค่ะ
4: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
3: ์
4: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
3: ค่ะ
4: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
3: หุ้นส่วนค่ะ
4: กรณีนี
3: ้ค่ะ
4: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
3: อ๋อค่ะ
4: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
3: ๆค่ะ
4: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
3: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
4: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
3: อ๋อค่ะ
4: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
3: ค่ะ
4: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
3: อ๋อค่ะ
4: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
3: า
4: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
3: ้
4: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
3: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
2: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
1: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
5: มีประเด็นกับ ับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้

0: ว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีหากความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิ

0: รีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความ

เลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย

0: คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
0: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
2: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
3: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
2: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
4: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
2: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ถือไม่ได้ว่าในเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอย

0: แต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
1: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีสภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดิน

0: ทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว
1: ้ Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the courtThey can say the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to use the minute record.
0: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมเนี่ยคือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้งั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: ตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวนี้ขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
2: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยและประสายเลือดของมหาลัยไม่โดนแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี้ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมหาลัยไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจ

0: ทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะสต็อกเรดาร์เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กกันค่ะแน่นอนนะคะพี่แม็กถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษั

0: เราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
1: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
0: ครับผมใช่
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ลงมาเล่นตลาด
0: จ้างทำใช่ครับ
1: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
0: ครับผม
1: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
0: ่
1: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
0: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
0: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
1: ค
0: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
1: ปรับตัวให้เร็ว
0: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆคือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า startup เนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix
1: ค่ะ
0: ก็คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก็คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเนี่ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเราครับผม
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กซ์บอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะ

0: จริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
1: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value คือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
0: ่
1: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก็คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกรแท็กเร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
0: ้
1: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by iPhone อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรทแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของซอฟต์แวร์ได้ครับเรามองเห็นว่าทาร์เก็ตยูเซอร์เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบรชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
0: ทิ้งได้
1: อะไรได
0: ้
1: แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
0: ่
1: และมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
0: น้ำอะไร
1: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือ High Tech หน่อยใช้ Service ใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น StockRadar ใน Uber เงี้ยครับมันก็จะเป็น Growth Hack แบบนึงที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
0: ๆ
1: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็ ป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไปเรชั่นมาจากเท็ดทอล์คค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไปเรชั่นกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก
0: ็
1: คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากค
0: ือ
1: เราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
0: อ๋อ
1: ไปงานสต็อกเรด้าเดย์สต็อกเรด้าคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
0: ่อ
1: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย
0: ่
1: างป
0: ี
1: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเรด้าเดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
0: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
1: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกแ
0: ม
1: ่ทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นเตอร์เวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นเตอร์เวิลด์มากที่สุด
0: ค่ะ
1: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
0: า
1: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรด้าเดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช
0: ่
1: ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
0: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นน
1: ี่
0: คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
1: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า friend get friend นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะคร
0: ับ
1: ก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าค
0: ือ
1: ทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะคร
0: ับ
1: มันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกที
0: ม
1: ยูเซอร์เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: นอย่างเห็นได้ชัด
0: มัน
1: ทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิคือเราต้องเอาอินเซนティブบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
0: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงเนี้ยมันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
1: ใช่
0: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว
1: ่
0: ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะ
1: ค
0: มูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
1: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
0: อ
1: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะคร
0: ับ
1: ทำให้เราสามารถเบนช์มาร์กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก
0: ็
1: คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวนึงมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
0: อ
1: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสย
0: ิ่
1: งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขาย ตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล

0: วอลูชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบสมาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวอลูชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ใน
1: มุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กมีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data

0: Analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งและก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง Growth Hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังนี่ทํากีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี
1: ้ใช่ครับ
0: ถ้าผมจะทําตอนนี้วันนี้สั่งทําอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยคุณรู้สึกยังไง
1: กลัวมากเลยฮะคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเขาเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในนี้กูต้องเป็นขาใหญ่

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นนอกจากจะเอาเป็นเยี่ยงได้แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอุทาหรณ์ได้ดีครับชีวิตของเขานั้นเคยเดินหลงทางต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่อายุ15ปีแหละครับและหลังจากนั้นชีวิตของเขาเดินเข้าออกเรือนจำบ่อยครั้งมากครับทั้งเรือนจำและสถานพินิจเนี่ยนะครับถึง9ครั้งด้วยกันนะครับเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาครับทำให้ปัจจุบันนี้เขาสามารถออกมาบนเส้นทางสีขาวประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่ากันว่าคิวในการสั่งให้ช่างคนนี้ทำกีตาร์นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวล่ะครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณอัครินทร์ปุรีช่างรัง
1: ใช่ครับช่างรังฮะ
0: ช่างรังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันต้องยาวนานถึง2ปีครับถึงจะสามารถทำได
1: ้มีคนไว้ใจแล้วก็สั่งกีตาร์เราเนี่ยจองคิวเนี่ยถึง2ปีเพราะว่าผมทำได้เดือนละ1ตัวประมาณนี้ครับ
0: ตัวนึงที่ต้องแพงมากสิครับ
1: ก็เริ่มต้นที่ 35,000 จนไปถึง 120,000 บาทครับ
0: 35,000 ถึง 120,000 บาทถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565กว่าจะได้รับยังไงเชิญพี่หลังนั่งกันพูดคุยกันหน่อยครับฟังสักนิดนึงว่าอยู่ในวงการการทำกีตาร์มากี่ปีแล้วครับ
1: ผมทำอาชีพช่างทำกีตาร์ทั้งหมดเนี่ย8ปี5เดือนอยู่ในวงการนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะว่ามีช่างทำกีตาร์รุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาถึง 10-15 ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ8ปี5เดือน
1: ครับผม
0: กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพสุจริตถึง8ปี5เดือนเกือบ9ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: กีตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่คือฝีมือของช่าง
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่3เนื่องจากไปขอซื้อคืนกลับมาอยากจะได้กีตาร์ในสมัยตัวทำแรกๆมาเก็บไว้ในบ้านฮะ
0: ในตรงนี้มีลายเซ็นด้วยนัมเบอร์003
1: ครับทำตอนปี2012นะฮะก็เลยเซ็นไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ครับผม
0: หลังพระนคร
1: ครับ
0: ทำไมชื่อมันยังไงในหนังพวกจอร์ดวังหลังหลังพระนครอะไรเงี้ยเหมือนแบบพวก
1: พระนครสมัยก่อนมันเป็นชื่อแก๊งฮะชื่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจำก็คือฝั่งพระนครทั้งหมดเลยก็อย่างเช่นมีเขตดอนเมืองห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากผมไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางที่มันศูนย์รวมนักโทษเนี่ยทั่วประเทศเลยงั้นเราก็เลยไปอยู่ในแก๊งนี้ที่แก๊งพระนครเนี่ยครับ
0: มันเป็นฉายา
1: เป็นฉายาคร
0: ับแต่ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าพี่ทำงานอาสาให้กับเรือนจำ
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ขณะนั้นเนี่ยผมไปอยู่ในมูลที่บ้านพระพรมูลที่แห่งนี้เขาทำงานช่วยเหลือนักโทษ
0: มูลนิธิบ้านพระพร
1: ใช่ครับก็เป็นเหมือนมูลนิธิคริสเตียนที่ทำงานช่วยเหลือนักโทษอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปในเรือนจำไปเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับนักโทษคนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างว่าเออมันมีบุคคลที่เป็นนักโทษเหมือนกันนะกลับตัวได้ผมก็เข้าอยู่กับเขาเนี่ยประมาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้อินนะทุกครั้งที่เข้าเหมือนเข้าเป็นหน้าที่จนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสไปที่เรือนจำภาษาคุกเรียกว่าเรือนจำค่าปรับคุกค่าปรับเป็นเรือนจำหญิงก็คือหมายว่านักโทษบางคนที่ตัดสินมาแล้วมีค่าปรับไม่มีเงินจ่ายจะต้องถูกส่งมาอยู่เรือนจำนี้ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรที่นั่นก็คือมีนักโทษหญิงประมาณสัก30คนประมาณนี้นะผมก็เตรียมที่จะพูดเกี่ยวกับความหวังในขณะที่ผมเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเราเคยผ่านเรือนจำมาเยอะอะทำไมนักโทษดูมอมแมมจังเลยดูใส่เสื้อผ้าเก่าดูอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่านักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษที่ไม่มีญาติคือไม่มีคนมาเสียค่าปรับไม่มีผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเนี่ยผมก็พูดเรื่องความหวังขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยมีนักโทษอยู่3คนเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าคนน่ะในเรือนจำอ่ะคือเราผ่านเรือนจำมาเรารู้ว่าเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่นักโทษ3คนเนี่ยร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเราไม่กล้าร้องไห้คนเห็นเราก็สิ้นหวังเหมือนกับเขาผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าหลังจากวันนี้ผมจะเดินเส้นทางในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมันก็เลยเป็นหนทางในการที่ทำผมเข้าออกทั้งเรือนจำสถานพินิจในฐานะวิทยากรช่วยเหลือนักโทษหลังพ้นโทษแต่ที่สำคัญนะฮะผมไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวของทางเรือนจำแม้แต่ค่าวิทยากรเราก็ไม่รับเพราะเราต้องการไปให้เขารู้สึกว่าเรามาหาเขาด้วยจิตอาสาแบบ 100%
0: ปรบมือฮะบางคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดในชีวิต อย่างรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ซึ่งผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าสภาวะแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญพี่หลังมาเพื่อที่อยากจะขุดคุยเรื่องราวในอดีตของพี่หลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ว่าในช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเป็นตัวการในการสร้างเกราะหรือภูมิคุ้มกันอย่างไรเพื่อใ

0: พลาดชีวิตพี่หลังในสมัยเด็กๆขออนุญาตถามสักนิดนึงครับ
1: ได้ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นครอบครัวที่แตกสลาย
0: คุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นแขกอินเดียคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็คือมีน้องสาวคนเล็ก1คนพี่สาวคนโต2คน
0: ครับ
1: เท่าที่จําความได้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีเงินมากพอจะเลี้ยงดูเราได้ทั้ง4คนใช่มั้ยฮะพอคุณพ่อไม่มีเงินใช่มั้ยฮะพี่สาวคนโตถูกส่งไปอยู่กับทางญาติฝ่ายคุณแม่น้องสาวคนเล็กถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับครอบครัว1เหลือผมกับพี่สาว2คนที่อยู่กับคุณพ่ออ
0: ๋อ
1: ก็จะมี3คน
0: จําเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ได้บ้างครับ
1: คือเราก็เห็นคุณแม่อยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จําเรื่องราวที่แบบคุณแม่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอน6ขวบเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมไปอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เรียนอนุบาลเราไม่ได้เรียนอะไรทั้งสิ้นเลยพอคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตรอมใจมากตรอมใจที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็หันมาดื่มเหล้า
0: คือคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยว
1: ใช่ครับ
0: แอลกอฮอล์แล้วกัน
1: ใช่ครับแล้วคุณพ่อแบบดื่มด้วยความเสียใจมันก็เลยดื่มหนักดื่มหนักทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการดูแลลูกสมมติเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยคุณพ่อจะใช้ความรุนแรง
0: ทำอะไรครับ
1: อย่างเช่นสมมติคุณพ่อบอกว่าลังอย่าออกจากบ้านตอน3โมงหรือว่ากลับจากบ้านไอ้อย่าเกิน3โมงอะไรเงี้ยแล้วผมทำผิดเนี่ยโดนตีเลยคุณพ่อไม่คุยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตีอย่างเดียว
0: ตอนที่โดนตีตอนนั้นรู้ไหมว่าก็เพราะเราทำผิด
1: ช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆก็คือเราผิดเราถูกตีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เลยแต่เวลาคุณพ่อผมไม่ดื่มเหล้านะคนละคนเลยฮะเรารักมากเราอยากได้แล้วคุณพ่อตามใจหมดพอตกเย็นเราเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหเราแบบคือทั้งผมและพี่สาวทั้งสองคนโดนด้วยกันทั้งคู่ฮะ
0: คุณเคยโดนทำโทษหนักสุดขนาด
1: ก็หนักสุดก็คือตีด้วยไม้คือเป็นไม้ตะพดเนี่ยฮะคือตีจนขาเราม่วงหมดเลย
0: ทำผิดอะไรครับ
1: ก็คือผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเล็กๆเนี่ยไปเปิดทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันผมคิดว่าในตอนที่ผมโตนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะคุยได้หรือดุหรือตีมันตีได้แต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อตีเราเนี่ยมันเกินกว่าความสมควรเกินกว่าเหตุ
0: ในมุมของผู้ใหญ่บางครั้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยแป๊บเดี๋ยวก็ลืมเสียใจวันนี้พรุ่งนี้เขาก็อาจจะยิ้มได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอการโดนตีวันนั้นพรุ่งนี้พี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมไหมหร
1: ือ
0: ว่ายังหม่น
1: มันฝังใจสุดท้ายเนี่ยเราก็หลุดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฟังเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปถึงจุดที่เราไม่อยากที่จะให้มีเขาอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราทนทุกข์กับความทรมานแบบนี้
1: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหกลับมาเลยแบบเดี๋ยวทำอะไรไม่ดีก็ตีแล้วตีจนคุณพ่อเนี่ยทำให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนมีอคติในจิตใจกับคุณพ่อไปเลยเกลียดคุณพ่อไปเลยอย่างเงี้ยฮะ
0: และในทางกับการที่ได้รับความรุนแรงจากที่บ้านคุณเอาความรุนแรงเหล่านั้นไปแสดงออกที่อื่นไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือส่งต่อมาเป็นหลังพระนครอย่างทุกวันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ความรุนแรงนั้นแล้วผมเข้าไปเรียนในโรงเรียน
0: เหมือนคุณพ่อคุณฝึกให้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงเงี้ย
1: ด้วยความเป็นเด็กอะครับเวลาเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราถูกล้อพอถูกล้อเนี่ยเราอายเราก็จำได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ยเรากลัวเราก็ไม่กล้าทำมันก็เลยส่งต่อใครที่ล้อเราเราก็ชกต่
0: อ
1: ยแล้วมันได้ผล
0: คือเรารู้ว่าถ้าเขากลัวเขาจะไม่กล้าทำเพราะเรากลัวพ
1: ่
0: อเราก็ต้องใช้เทคนิคคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับ
0: คือทำให้เขากลัว
1: แล้วมันได้ผลเราใครล้อเราต่อยเขาก็หยุดล้อเราคนที่ล้อเราพอโดนเราชกต่อยเนี่ยคือล้อเราทุกครั้งเราต่อยจนเขาแบบเขายอมรับเราแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรากลับกลายเป็นเหมือนเขากลับให้เราเป็นผู้นำโดยความเป็นเด็กแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะเราต้องการการยอมรับมันก็ถลำลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็เป็นแบบนี้เลยพอมัธยมเนี่ยเริ่มเกเรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถ่ายตังค์ในโรงเรียนเริ่มเหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนที่มันเฮลๆและลักษณะวิธีการทำเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะทำหรอกมันเป็นเหมือนแบบทำโชว์กันนะพี่
0: ไม่ให้
1: ขอ5บาทไม่ให้ต่อยฮะคือพอต่อยเสร็จปึ้งเนี่ยคือต่อยไม่ได้ต่อยแบบเด็กอะต่อยปึ้งเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กับเราโอ้ยเท่ลางนายเนี่ยเราก็หลงระเริงเลย
0: วันนั้นนี่คิดว่าเราเป็นขาใหญ่มากไหม
1: ในสมัยเรียนใช่ไหมฮะก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกฮะมาโดนตอนโตก็คือกลุ่มเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้ตอนนั้นหลังเหมือนแบบเหมือนเจ้าพ่อในโรงเรียนแล้วก็คือลองนึกภาพนะฮะเราอยู่แค่ม.3 อ่ะเราไปถ่ายตังค์ยันม.5 ม.6 อ่ะพี่มีห้องเดียวที่เราไม่ถ่ายคือห้องพี่สาวแค่นั้นเองครับอาจารย์ก็จะจับเราแบบเอ้ยนั่งไปถ่ายตังไปทำอะไรตรวจปัสสาวะว่าติดยา
0: ไหมเงินไปทำอะไร
1: ตอนนั้นติดตกปลาฮะชอบตกปลา
0: ใช่พวกที่มันโดนถ่ายตังมันรู้ว่าไอ้นี่มันแบบว่าถ่ายตังแล้วไปทำอะไรขี้ขู่มากคือเอาไปตกปลาเนี่ยนะ
1: ตกปลาก็คือเมื่อก่อนแบบพาเพื่อนแบบ
0: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอดีๆก็ได้หลัง
1: ก็ไปตกปลาแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะช่วงแรกๆก็ถ่ายเพราะว่าเอาไปตกปลาเนี่ยพอติดยาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยคือเราเริ่มถ่ายตังหนักขึ้นมาเสพยาอย่างเช่นเมื่อก่อนขอ5บาทไม่ขอแล้วเขามาโรงเรียนเขามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเนี่ย50-60 บาทเอาหมดเลยเพราะติดยาหนักผมอยากจะพูดเป็นอุทา

0: หรณ์เลยที่ผมติดยาเสพติดคือผมไม่ได้อยากโทษคุณพ่อหรือว่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะโทษตัวเองด้วยแต่ว่าคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพื่อนผมติดยาหมดแล้ว10คนเนี่ยติดยาบ้าหมดแล้วผมเนี่ยไม่สูบยาบ้าผมเพื่อนผมคนไหนเสพยาเนี่ยในห้องน้ำผมเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าเขาทิ้งหมดเลยและเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าหลังเนี่ยเกเรอยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ไม่ติดยาแต่ผมสูบบุหรี่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆ เนี่ยทุกคนเวลาจะไปซื้อยาบ้าจะแอบผมแต่มันมีเหตุการณ์นึงด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นตอนม3ชอบยกพวกตีกันผมก็พากลุ่มเพื่อนๆพวกนี้ไปยกพวกตีกันแล้วถูกตำรวจจับได้โดนจับได้ยังไม่ทันได้ตีหรอกฮะโดนจับได้10 คน 10 คนเสร็จตำรวจบอกว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรหรอกก็ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยมารู้รับรู้พฤติกรรมและให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเพื่อนผมทั้ง9 คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยแต่พอถึงผมเนี่ยตำรวจโทรกลับไปหาคุณพ่อเมาเหล้าพอดีคุณพ่อบอกไม่รับกลับให้มันนอนสอนอดัดสันดานมันตำรวจบอกไม่ได้ลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณมาเซ็นรับพ่อก็ไม่ยอมตำรวจก็โอเคใจเย็น
1: ที่โรงเรียนโดนเรียกพบผู้ปกครองบ่อยจนคุณพ่อเบื่อหน่ายหรือเปล่า
0: ก็มีส่วนฮะก็มีส่วน
1: แล้วก็มี
0: ใช่ยอมรับแบบมาโดยตลอดเพราะเราเกเรมาตลอดแล้วใช่ไหมครับ
1: ฟังดูเหมือนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันแล้วคือตัดหางปล่อยวัด
0: ประมาณนี้บอกให้ดัดสันดานมันให้นอนดัดตำรวจบอกไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตำรวจก็รอเวลาจนถึงตอนเย็นก็โทรอีกคุณพ่อก็ไม่ยอมเสร็จตำรวจบอกมันขังไม่ได้ก็เลยให้ญาติของเพื่อนที่อยู่ด้วยเฝ้าอยู่ฮะมาเซ็นตัวผมรับออกพอผมออกมาเสร็จผมโทรกลับไปที่บ้านเลยโทรไปหาคุณพ่อเมาเต็มที่แล้วก็ประมาณว่าถ้ามึงกลับมาก็โดนตีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าหูพ่อตีหนักเป็นครั้งแรกที่ผมหนีออกจากบ้านเลยผมก็วางโทรศัพท์แล้วไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนผมคนนี้เป็นไงฮะติดยาในช่วงภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนเป็นเด็กอายุ15บ้านก็เข้าไม่ได้ทําไมพ่อไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นเรามันเลวมากเหรอเพื่อนบอกเอามั้ยสูบมั้ยก็เลยลองสูบพอสูบเสร็จติดเลยครับพี
1: ่แค่ลองเท่านั้น
0: แค่ลองพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ของยาเสพติดอ่ะมันทำให้ผมลืมเรื่องเครียดเมื่อกี้เลยเป็นสนุกแต่ลืมไปว่าฤทธิ์ยาเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวพอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บไอ้เรื่องคุณพ่อกลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาหนักกว่าเดิมไหม
0: ก็กลับมาหนักกว่าเดิมเราก็เลยสูบเพิ่มแต่ตอนนี้พอเรากลับไปบ้านมันสามารถกลับไปได้แล้วกลายเป็นเราติดยาแล้วเราต้องการความสนุกความอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมันกลับกลายเป็นผมก็เลยติดยา
1: เออผมไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาบอกว่าวัยยาเสพติดระบาดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย
0: ถูกต้องครับ
1: แต่คุณเล่าให้ฟังว่าคุณเสพยาแล้วคุณมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขแล้วถึงไปก่ออาชญากรรม
0: นั่นแค่ฮะยาเสพติดเราเสพครั้งแรกเนี่ยโอเคมันมีความสุขแต่ยาเสพติดพวกนี้มันก็คือยาเหมือนเรากินพาราวันนี้เราปวดหัวเรากิน1 เม็ดมันหายพออีกวันนึงมันต้องกิน2 เม็ดละ3 เม็ด4 เม็ดยาเสพติดพวกนี้มันดื้อยาเร็วพอวันนึงเราเสพมากเข้ามันต้องการหาเงินไปซื้ออ
1: ๋อคือเมื่อเราติดมัน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราติดมัน
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่ปุ๊บซึ่งมันติดได้ตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของมันยั่วยวน
0: ใช่ครับเราก็จะหาสูบตลอดเวลาเลยพอยิ่งสูบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินเริ่มต้นจากลักเล็กขโมยน้อยขโมยของในบ้านเริ่มขโมยคนอื่นสุดท้ายเข้าสู่การเป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวนี่ผมยังเสพไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมเนี่ยเสพวันนึง200 เม็ด
1: ไม่ตายหรอ
0: ใช่ก็คือตามบางทีมันเป็นอย่างนี้ฮะสภาพร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเสพยา2 เม็ดเนี่ยโอ้โหบ้าละบางคนสามารถเสพได้10-20 เม็ดยังอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วจุดจบเหมือนกันหมดฮะถ้ายังไม่เลิกนะฮะตายไม่ตายก็บ้าม
1: ันเหมือนเวลาเขาบังคับกันกินเหล้าไหมว่าใครคอแข็งกว่ากันใครกินได้เยอะกว่ากันเช่นเดียวกันเสพยาใครเสพได้เยอะกว่ากันนี่คนนั้นเป็นขายใหญ่ในแก๊งของคนที่ติดยา
0: คือพอติดยามันไม่ใช่แนวนั้นแล้วฮะคือทุกคนเนี่ยจะสมหัวกันหายามาเสพเลยฮะไม่ได้สนใจว่าใครเสพได้มากกว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบสังคมเห็นแก่ตัวสังคมตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเสพยาได้อยู่ข้างนอกแค่แป๊บเดียวฮะ6 เดือนเองฮะถูกจับ
1: เหตุเกิดจากการแค่ไปยกพวกตีกันแล้วโดนสน.แล้วคุณพ่อไม่มารับพี่ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนให้ลองยา
0: ใช่ครับ
1: แล้วลองยาหลังจากนั้นแค่6 เดือน
0: ถูกจับ
1: โดนจับจนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าโดนจับได้ยังไง
0: ถูกจับก็ไม่ใช่คดียาหรอกครับมันเป็นอย่างเงี้ยคือกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเขาก็จะนําเด็กมัธยมรุ่นน้องอ่ะไปข่มขืนกระทําชําเราในบ้านล้างเขาคุยกันละเราก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เรามียาบ้าอยู่แต่ไม่มีสถานที่เสพเดี๋ยวเราจะแวะไปเสพที่นี่หน่อยแค่นั้นเองฮะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปที่บ้านล้างเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขากําลังจะทําไม่ดีไม่ชอบกับผู้หญิงแต่เราไม่สนใจเราต้องการแค่เสพยาพอเราเสพเสร็จกับเพื่อนเราก็ออกเลยเวลาตํารวจมาจับอ่ะเพื่อนๆซัดว่ามีคือเขาบอกมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยถูกจับเลยพอถูกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อถามเฮ้ยไปทํากับเขามาหรือเปล่าบอกเปล่าครับไม่ได้ทําพอคุณพ่อถามว่าเอ้าขอโทษนะฮะมึงไม่ได้ทําแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นทําไมเราก็เลยบอกว่าเออผมเข้าไปเสพยาบ้าครับคุณพ่อก็ช็อกเลยว่าเหมือนรู้ว่าผมติดยาคุณพ่อก็เอ้าถ้าไม่ได้ทําก็สู้คดีก็ถูกจับไปอยู่ที่สน.เรียบร้อย
1: นี่เรื่องกี่ปีมาแล้วครับ
0: ตอนยุคประมาณปี2042ครับ
1: เป็นข่าวดังมั้ย
0: ไม่ดังครับไม่ดังเป็นข่าวเล็กๆพอไป3 คนโดนจับใช่ไหม

0: นะตายแล้วพ่อไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก่อนแล้วคุณพ่อกับพี่สาวค่อยไปวิ่งยิ้มตังค์ตอนนั้นประกันหมื่นเดียวเองฮะผมต้องอยู่สถานพินิจก่อน1เดือนที่คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยวิ่งไปหายิ้มเงินมาประกันได
1: ้วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้าง
0: ไอ้ตอนโดนจับยังไม่กลัวนะพอเขาบอกว่าส่งบ้านเมตตาตอนนั้นบ้านเมตตาปีนั้นกลัวมากเลยฮะกลัวมากเลย
1: คุณจินตนาการว่าบ้านเมตตาเป็น
0: คือเราคือพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็จะมีเด็กรุ่นที่เกกว่าเราอ่ะอายุ15ในสมัยเรียนนะก็ถูกจับไปอยู่บ้านเมตตามาแล้วแล้วบอกว่าโอ้โหข้างในเถื่อนยังไงเด็กเกเรโอ้โหมันก็ทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมจําได้เลยก็คือเข้าไปนอนในหอแรกรับมีเด็กคนนึงตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าเหมือนเค้าอยู่กับพวกขาใหญ่อ่ะเค้าก็ระบบก็คือตบเลยฮะเค้าบอกให้ผมไปทางซ้ายแล้วผมงึงงักมันตบผมเลยเพี้ยเราก็เฮ้ยดูแบบนี้เราก็กลัวนอนนอนเสร็จตื่นเช้ามา
1: คุณไม่ขาใหญ่คุณไม่สู้อ่ะ
0: คือไม่กล้าหรอกฮะจริงๆคือกลัวแล้วฮะคือขาใหญ่ข้างนอกก็ทําเป็นสดทําเป็นอะไรแต่พอมาเจอของจริงอ่ะพี่นึกภาพมาเจอของจริงแล้วแบบโอ้โหแต่ละคนนี่มันโอ้โหเสือสิงกันทิ้งแล้วนั้นเลยก็ไม่กล้าพอลงมาตอนเช้าเนี่ยก็คือมันต้องกินข้าวตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มถั่วลิสงปลาเค็มผมจําได
1: ้ส่วนนึงเวลาคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะคุณมีเพื่อนคุณมีพวก
0: ถูกต้อง
1: คุณเข้าไปคนเดียว
0: ใช่
1: เขาเป็นพวกกันหมด
0: ใช่ฮะ
1: คือต่อให้คุณเป็นซูเปอร์แมนเนี่ย
0: โอ้ยเรา
1: โดน
0: เลยฮะคือเรารู้เลยว่าเราไม่ได้ของจริงหรอก
1: เราสู้ไม่ได้
0: ใช่ฮะพอไปเจอของจริงนี่เราโอ้โหเป็นหงอเลยเสร็จแล้วพอลงมากินเนี่ยผมจำได้มีเด็กคนนึงอ่ะเดินมาหยิบปลาเค็มผมไปแล้วก็ตบหัวผมอีกทีนะพี่แล้วหยิบปลาเค็มไปโอ้ผมร้องไห้ต่อหน้าคนตรงถาดข้าวเลยสักพักเนี่ยปลาเค็มตัวเนี้ยกระเด็นกลับมาโยนเหมือนมีคนหยิบแล้วโยนใส่ถาดให้พอเห็นปลาเค็มปุ๊บผมก็หันไปดูใครอ้าวเพื่อนเราความกลัวเราหายไปให้เราเจอเพื่อนและเพื่อนเราก็แบบไม่ใช่กระจอกอ่ะมันก็เลยอยู่กับเขาพออยู่ได้1เดือนเนี่ยคุณพ่อก็ประกันตัวได
1: ้ตอนที่คุณเข้าไปอยู่1เดือนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างมั้ยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเราจะไม่ทําอะไรให้เรามีโอกาสกลับเข้ามาในที่นี่อีกครั้งนึงหรือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
0: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฮะรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเป็นขาใหญ่ในคุกมันอยู่แบบนี้นะมันทําอย่างงี้นะคือเรียนรู้เอาตัวรอดเท่านั้นเองฮะแต่1เดือนเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่พอออกมาปุ๊บเนี่ยผมออกมาได้ประมาณสัก3เดือนหรือ2เดือนถูกจับรอบที่2
1: ข้อหาอะไรครับ
0: ก็ยาเสพติดก็ติดยาแล้วไม่กลับบ้านก็กลับไปซื้อยาตอนนี้ตำรวจจับเราเองจริงๆแล้วคดีครอบครอง
1: คุณเข้าไปในสถานพินิจคุณเว้นจากการเสพยาไป1เดือนคุณไม่หายติดยาหรอ
0: ไม่ได้หายก็คือออกมาก็วิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มเดิมเลยฮะพอไปเจอเพื่อนกลุ่มเดิมปุ๊บเนี่ยเค้าส่งให้เลยเอาไม้หลังเสพมั้ยเอาสิมันอดอยากฮะไปติดมาอะไรเงี้ยเพราะว่าในใจมันไม่ได้รู้สึกอยากเลิกแต่มันถูกเลิกโดยกฎระเบียบก็ออกมาก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ถูกจับเองพอเข้าไปครั้งที่2เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยฮะคือ2เนี่ยคือติดแล้ว6เดือนแล้วผมอยู่อย่างทรมานก็คือผมถูกเป็นแบบ
1: บ้านเมตตาเหมือนเดิม
0: ตอนนี้ผมเข้ารอบ2อยู่บ้านเมตตา2วันแล้วถูกส่งไปบ้านกรุณาพออยู่บ้านกรุณาเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะผมถูกเอาเปรียบอย่างเช่นถูกสั่งให้แบบให้ถูกใช้ให้ซักกางเกงใน
1: คือหมายความว่าความเกเรมันขึ้นไปอีกระดับนึง
0: ใช่มันคือระดับเด็กเกเรมากเลยตอนเนี้ยแล้วผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับและที่สําคัญที่สุดเลยนะตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเค้าเนี่ยแล้วก็ซักกางเกงในเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในเนี้ยต้องเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่แล้วมันอยู่สบายในตอนเป็นเด็กนะฮะแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้วิชาพวกนี้ก็ค่อยไต่เต้ามารอบ3รอบ4รอบ5รอบ6อะไรก็ว่าไป
1: เข้าออกอย่างนี้อยู่เป็นประจํา
0: ทั้งหมด7ครั้งเฉพาะสถานพินิจพอครั้งที่7ผมอายุเลยละ18ละคุณพ่อกับพี่สาวก็มาตามเยี่ยมตลอดนะตอนนั้นคุณพ่อผมเบนเข็มละจากคนที่กินเหล้าตีเนี่ยเริ่มหยุดกินเหล้าน้อยลงหมั่นมาเยี่ยมผมทุกสัปดาห
1: ์ไอ้7ครั้งนี่โดนเรื่องยาเสพติดหมดเลย
0: ยาเสพติดหมดเลยคือครั้งแรกโดนภาคผู้เยาว์อีก6ครั้งยาเสพติดหมดเลยฮะครอบครองเสพแบบนี้ฮะถ้าสถานพินิจน่ะตัดสินน้อยเพราะเป็นเด็กไม่ได้ตัดสินเยอะเหมือนเรือนจําอย่างเช่นผมครอบครองยาบ้า1เม็ดก็ตัดสิน1ปีหรือ6เดือนหรือ8เดือนก็คือติดแป๊บๆอ่ะครับแต่นี่พอพ้นโทษมาปุ๊บคุณพ่อกับพี่สาวก็ขอร้องบอกว่าเนี่ยอายุเลย18แล้วถ้าครั้งหน้าถูกจับเนี่ยมันไม่ใช่สถานพินิจแล้วนะมันจะเป็นเรือนจําคุณพ่อกับพี่สาวตอนนั้นก็เลยขอร้องบอกว่าเนี่ยมันมีการสมัครทหารเกณฑ์ครั้งแรกปี2514อยากให้ไปสมัครคิดว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในกฎในระเบียบน่าจะเลิกยาเสพติดได้ถ้าอยู่ในระบบทหารตอนนั้นน่ะมันเริ่มโตแล้วเรา18แล้ว
1: ตอนคุณอายุ18เนี่ยคุณอยู่ในเรือนจําคุณแทบจะไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยคุณยังกลัวคุณพ่ออยู่มั้ย
0: คือตอนนั้นไม่กลัวแล้วฮะไม่กลัวแล้ว
1: แล้วคุณพ่อยังทําร้ายร่างกาย
0: ไม่ทําแล้วเพราะคุณที่ผมบอกพอผมเริ่มติดคุกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนละจะกลับมาดูแลเราละแต่มันสายไปเสียแล้วเรามันหลุดวงโคจรไปแล้วแต่ตอนนั้นพอคุณพ่อบอกเนี่ยผมในใจลึกๆไม่ได้อยากไปแต่แบบเอ้ยสงสารพ่อเว้ยเห็นมาเยี่ยมเราตลอดเลยไปให้แกหน่อยก็เลยไปเป็นทหารไปอยู่ช่วงฝึกได้2เดือนเนี่ยคุณพ่อเสียเลยก็เหลือพี่สาวคนเดียวแต่เรารู้ว่าคุณพ่อเราเสียเนี่ยเหมือนตรอมใจตายฮะเราสัมผัสได้เรารู้

0: เพราะว่าพอช่วงหลังๆนี่เขาอยากจะมาดูแลเราเนี่ยแต่เรามันยิ่งไปใหญ่เลย
1: ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าเรือนจำใช่ไหม
0: ยังครับยังครับก็คือแค่พ้นสถานพิธีมารอบที่7พอฝึกทหารได้2เดือนพวกคุณพ่อเสียเลยตอนนั้นเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนทําให้คุณพ่อเสียในความรู้สึกลึกๆข้างในนะฮะพอเราขึ้นมากองร้อยปุ๊บเนี่ยทหารเกณฑ์อ่ะมันมาจากไหนกันล่ะฮะก็มาจากชุมชนถูกมั้ยฮะทุกคนก็ติดยาเสพติดเหมือนกันสุดท้ายก็ส
1: ั่งคือแบบเดียวคุณก็คือว่าใช่ครับพ่อแม่เค้าอยากจะให้ออกจากวงการเหล่านี้กะว่าให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ผลหรอคร
0: ับมันคือฝึกทหารนะ2เดือนน่ะเราไม่เสพเลยเพราะมันอยู่ในกฎพอเราขึ้นกองร้อยเนี่ยอิสระเรามากยิ่งขึ้นเราสามารถกลับบ้านได้บางคนก็อย่าบ้ามาสุดท้ายผมก็มาถูกจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเราไปสร้างเครือข่ายแต่พอพ้นโทษจากคุกทหารมาเนี่ยพี่สาวก็มารับแล้วก็พี่สาวก็พูดสะกิดใจนะลังพ่อมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงจะเลิกได้ยังเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังผมไม่กล้าตอบออกมาเพราะในใจลึกๆผมรู้ว่าผมทําไม่ได้แต่ข้างในผมก็รู้สึกอยากเลิกนะแต่เราเลิกมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตอนนี้ก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรแล้วเพราะไม่มีเงินเสพยาก็เริ่มฉกชิงวิ่งราวไปกระชากทองเค้าอะไรเค้าจนมาถูกจับคดีสุดท้าย
1: โดนจับในข้อหาวิ่งราว
0: ร่วมกันชิงทรัพย
1: ์ร่วมกันชิงทรัพย์อันนี้ต้องเข้าไปที่เรือนจําพิเศษ
0: ใช่เข้าไปเรือนจําพิเศษที่ผมเล่าให้ฟังตอนวันแรกถูกจับเข้าไปกลัวมากเลยเราไม่เคยอยู่เรือนจําปกติเช้ามาเจอเพื่อนความกลัวหายเลยฮะแล้วเพื่อนก็แนะนําเราว่าเฮ้ยเรือนจํานี้ต้องอยู่แบบนี้ต้องทําตัวแบบนี้ถ้าเราเคยผ่านสถานพินิจผ่านเรือนจําเนี่ยมันก็เลยช่ําชองแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้ละแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเกเรเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําตัวดีเราจะได้เพิ่มชั้นได้มีวันลดโทษได้กลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดแบบนั้นนะแต่ผมอ่ะอายุไม่ถึง25ปีถูกจับย้ายไปอยู่เรือนจําทันทสถานวัยหนุ่มกลางเจ้าหน้าที่ก็เกเรมากใช่ไหมก็จับไอ้พวกนี้ย้ายมาอยู่เรือนจำนี้ให้หมดมันเลยกลายเป็นศูนย์รวมของคนเกเรหมดเลย
1: แต่ว่าบนความเกเรนั้นหรือว่าวิธีการในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยได้ยินว่าคุณมีเพื่อนซี้หนึ่งคน
0: ครับ
1: ในเรือนจำนั้น
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาได้คุณเป็นแรงบันดาลใจในการที่ออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ทำให้เขาเองก็ได้พบเส้นทางที่สดใสของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอ็มเฉลิมพรครับ
0: ก็คนนี้ที่ผมบอกว่าสูบ200เมตรนะวันนึง
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: พี่เอ็มเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยออกมาเล่าเปิดเผยชีวิตในเรือนจำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทก็คือเขาเป็นแชมป
2: ์ WBC เอเชียครับผม
1: แชมป์เอเชีย
2: ครับผม
1: มวยสากล
2: ครับ
1: รุ่น
2: 175ปอนด์คร
1: ับ เรียกว่าเฮฟวีเวท
2: ครับผม
1: เฮฟวีเวทนะฮะพี่ทั้งสองคนอายุเท่ากันไหมครับ
2: ผมแก่กว่าหลัง
1: พี่เอ็มเป็นรุ่นพี
2: ่ครับ
1: แล้วในเรือนจำใครเป็นรุ่นพี
2: ่ไม่ครับคือ
1: ใครเข้าก่อน
2: ผมติดสี่แต่หลังน่าจะติดก่อนแต่ตอนเด็กมาครับคือแต่ความคิดผมว่าตอนแรกตอนที่ผมโดนตัดสินเนี่ยผมคิดว่าจะเข้าสถานพินิจเพราะติดอายุ19แล้วตัดสินมาประหารชีวิตครับ
1: ขออนุญาตถามนะคร
2: ับ
1: คุณเข้าเรือนจำไปเพราะว่าก้าวผิดพลาดในเรื่องอะไรครับ
2: มันก็มาจากยาเสพติดนะครับไปฆ่าคน
1: ไปฆ่าคน
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะอันนี้ยาเสพติดนำพาไปสู่การชิงทรัพย
2: ์
1: หรืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ที่กระทำชำเราใช่ไหมครับแต่นี่มันไปถึงฆ่าคนได้ไงครับ
2: เขาเอายาเราไปขายครับแล้วก็ไม่ให้เงิน
1: แปลว่าแสดงว่าคุณเป็นอยู่ในวงการขบวนการไม่ใช่เสพแล้วคุณขาย
2: คุณค้าครับ
1: คุณค้า
2: ใช่ครับแล้วแต่วันหนึ่งแล้วไปหาเขาเพื่อที่จะเอายาตัวนี้ไปให้เขาเพื่อที่จะทําเอากําไรมาให้เราแต่เขากลับเอาปืนจ่อหัวผมกลัวตายอยู่แล้วครับใช่มั้ยคนเราผมกลัวตายผมก็สู้กันนะครับผมต่อยเสร็จเขาวิ่งหนีผมก็เลยจับปืนที่เขาพกมาเนี่ยยิงเขาใช่ครับ
1: แล้วเขาถึงขั้นเขาเสียชีวิต
2: ใช่ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเรากลัวแบบกลัวความผิดอ่ะพี่ผมก็เลยอุ้มศพเนี่ยขึ้นรถกลับกลายเป็นโดนซ่อนเล่นพังศพเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยครับ
0: คดีเลยหนัก
2: ใช่ครับมันก็เลยหนัก
1: แต่ทีนี้ในวันนั้นเหตุการณ์มันนำพาไปสู่จุดนั้นทำให้พี่ต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเลยเหรอแปลว่าไม่มีโอกาสจะได้ออกมาเลยสิ
2: ก็ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่ได้มานั่งรออภัยโทษไม่ได้รอวันลดนะผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนเข้าไปในผมก็แบบ พอเรารับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องอยู่ในนี้เลยเหรอไม่มีวันออกเลยเหรอทีนี้ชีวิตเราก็เลยแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคนยอมรับข้างใน
1: เล่าให้ฟังถึงความทรมานตอนที่ก้าวผิดเข้าไปครั้งแรก
2: ร้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับร้องไห้เหมือนกันครับเพราะว่าเด็กครับอายุ19เองครับแล้วก็วันที่ตัดสินก็คือมันไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่แม่ร้องไห้โซ่ตวนหล่นหมดเลย
1: เมื่อกี้พี่หลังเขาเล่าให้ผมฟังว่าจุดหนึ่งส่วนหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้โทษใครแต่เขาคิดว่าเอ๊ะปัจจัยจากเด็กคนหนึ่งมันถูกพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ผิดได้อย่างไรเขาคิดโดยส่วนตัวนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่เขาคิดโดยส่วนตัวว่ามันเริ่มจากการได้รับความรุนแรงมาแล้วมันนำพาให้เขาไปสู่เส้นทางที่ผิดในอีกวงการหนึ่งของพี่เข้าไปสู่วงการยาเสพติดได้ไงครับ
2: ตอนแรกผมชกมวยต่อยมวยยันตั้งแต่9ขวบครับ
1: อดีตเป็นนักมวย
2: ครับผมเป็นนักมวยตั้งแต่9ขวบเลยชกมวยจนแบบ
1: ก็ดูดีนะเล่นกีฬาเขาบอกกีฬาจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วยังไงพี่ต่อยมวยแล้วมันไป
2: มันอายุ14 15เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเพื่อนน่ะสูบบุหรี่เพื่อนกินเหล้าแต่เราพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องกลับไปซ้อมมวยผมเลยมองว่าเฮ้ยสังคมเราแบบไม่เท่เลยอยากเท่
1: อะไรคือคำว่าเท่ของเด็กในสมัยนั้นบ้าง
2: ดูดบุหรี่กินเหล้าคือเรามองเฮ้ยวิเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยครับเข้าไปลองอย่างแรกเลยคือบุหรี่พอลองบุหรี่เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเรื่องยาเสพติดผมเนี่ยไม่ได้รู้เลยแต่เพื่อนเนี่ยสูบคือถ้าเราไม่สูบเนี่ยมันเหมือนเราอ่อน
1: อะไรเราเป็นนักมวย
2: ก็เหมือนกับเฮ้ยโหเนี่ยรุ่นนี้เขาดูจนหมดแล้วเราเหลือเราคนเดียวเองเราก็ลองหน่อยก็ไปป้นยาเขามา
1: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูเหมือนกับว่าคนที่อยากได้รับการยอมรับเมื่อกี้พี่หลังก็คล้ายกันนะ
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวันนั้นเนี่ยมันคือสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยคือถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเอ้ยอ่านหนังสือเรียนเท่จังเลยว่าเราก็จะพยายามอ่านหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่เขาแต่ดันเรารู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่ในสายตาเราเลยถึงเลือกกลุ่มนี้ถามกลับกันว่าทำไมถึงไม่มองว่าคนที่เป็นเด็กอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเด็ก
0: กลุ่ม
1: น
0: ึ
1: งว่ามันเท
0: ่ไปครับ
1: ติ่มไป
0: ผมคิดแบบนี้ตอนนี้นะฮะคือสังคมสีดำเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วชัดเจนคือในโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับผมทุกอย่างเลยตั้งใจเรียนหมดเลยดีนะชีวิตดีแต่มันดีตอนโตตอนเด็กก็ไม่มีตัวตนพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโอ้หลังนายนี่แน่
2: ใช่
0: คือมันทำสีดำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วกลุ่มเพื่อนยอมรับเร็วอย่างเงี้ยความคิดแบบเด็กๆนะ
1: เราก็รู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับแบบก็เลยเข้าไปอยู่ใน
2: เข้าไปอยู่ในจุดนั้น
1: แล้วยังไงต่อครับมันไม่ทำให้ผลของการออกกำลังกายกีฬาของคุณมันลดลงหรอ
2: ไปเลยครับ
1: มวยไม่ดรอปลงอ่ะครับ
2: เลิกชกเลยเลิกชกเราก็มาเดินสายสีดำค้ายาเต็มตัวเลย
1: ในขนาดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณรู้ไหมครับ
2: พ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคร
2: ับ พ่อผมรับจ้างแม่ก็รับจ้างเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยครอบครัวแต่แยกคือผมอยู่กับปู่กับย่าครับเราก็แบบขายความอบอุ่นนะครับมันก็วันนึงแล้วเราก็อยากหาเงินอายุ16-17เนี่ยเราขายยาเราแบบได้เงินเป็นหมื่นเราก็แบบเฮ้ยไอ้สิ่งนี้แหละที่จะได้เงินไวผมก็ไปค้าก็ขายจนแบบเนี่ยแหละเป็นเรื่องในวันนั้นนะครับ
1: สุดท้ายไปจบอีกทีโดนจับอีกทีคือฆ่าคนตายเลยแล้วก็ฆ่าคนตายเพราะยาเสพติดด้วย
2: ใช่ครับ
1: เข้าไปเจอพี่หลังหรือพี่หลังไปเจอพี่เขาย
2: ังครับผมย้ายเรือนจำย้ายไป6-7ที่คร
1: ับ ทำไมต้องย้ายครับ
2: เอาไม่อยู่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเกเร
2: ย้ายเรื่องจำไปเรื่อยไปแบบมีแต่ปัญหาเป็นอิทธิพลมีอะไรก็ต้องผ่านเราต้องมาหาเรา
1: เริ่มเป็นขาใหญ่
2: ใช่
1: ขาใหญ่
2: นั่นแหละ
1: แล้วสุดท้ายสองคนมาบรรจบกันได้ยังไงครับหลังจากพี่เดินสายโชว์ตัวไปหลายเรือนจำ
2: ชนสุดท้าย
1: จับย้ายไปเรื่อย
2: ย้ายครับผมย้ายมาอยู่ที่ไวหนุ่มเนี่ยที่แดน4ครับแดน4ไวหนุ่ม
0: เขาอยู่แดน4ไวหนุ่มผมแล้วผมมาแบบไปเกเรอะไรมาเน
2: ี่ย
0: แล้วถึงย้ายมาลง
1: ที่บอกว่าที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่เกเรทั้งหมด
2: ใช่แล้ว
0: ย้ายมาลง
2: ย้ายมาเจอเขาผมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินหลังพนครหลังพนครย้ายเข้ามาแดนนี้แต่ผมว่าไปเห็นพอดีเลยไปเห็นเขา
1: ตอนนั้นเป็นเอ็มอยุธยายัง
2: เป็นใช่ครับผมเป็นพ่อบ้านอยุธยา
1: ถามจริงๆพี่หลังเจอเขาครั้งแรกกลัวเขาไหม
0: คือไม่ได้กลัวฮะคือตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าเรือนจำไปหนุ่มนะพวกผมเยอะคือถ้าสมมติอะถามว่าถ้าตัวกันเนี่ยกลัวไหมเขาต่อยผมผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาทำร้ายผมและเขาถูกย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอเพื่อนเราคือหมายว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเขาแต่ว่าเนื่องจากบ้านเขากับบ้านเราไม่ใช่โจทย์กัน
2: ใช่
0: เป็นบ้านที่ผูกกันอยู่แล้วอยุธยาแต่พอผมเจอเขาปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กบ้านเขาอยู่กับผม
2: ใช่
0: เขาก็เดินมาบอกลังผมขอได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้เด็กอยุธยาผมบอกอยู่อยุธยาเหรอเอาไปสิมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหลังจากที่อยู่ในเรือนจำผมก็จะเกเรมากใช่ไหมผมก็จะสรรหายาเสพติดเข้าไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้าผมก็จะเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเสร็จเนี่ยผมก็เฮ้ยเอ็มสูบเปล่าก็คือเล่นยาอยู่ด้วยกันก็คือในวิถีของคนเกเรใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักกันอะไรกันจนต่างคนก็
1: นี่เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าเข้าไปนี่ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลยทีนี้เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกันใช่
1: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
2: เขาว่านี่แหละครับเป็นคนจัดหามาทุกอย่างเลยผมเขาก็มาแบ่งผมมาให้ผมอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าบ้านพนักงานกับผมเนี่ยสนิทกันก็ผูกกันแล้วสุดท้ายอยู่กับผมได้ไม่ถึงปีครับย้ายอีก
0: ไปเกมยาเสพติดในเรือนจำแล้วก็ถูกย้ายไปอีกแดนนึงครับย้ายจากแดนที่อยู่กับเอ็มถูกย้ายไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับย้ายไปอีกผมก็แบบเอ้ยไปไหนจนเนี่ยจนออกมาเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่าเขาย้ายแดนไป
1: อ๋อคือยังอยู่ในเรือนจำเดียวกันเรือนจำพิเศษแต่มีมันหลายแดน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเขาย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำพี่ก็อยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำตอนที่สนิทกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับ
2: ประมาณ6เดือนมั้งครับถึงแล้วประมาณ
1: เขาเป็นคนนิสัยใจคอยังไงนอกจากไปแบ่งปันเรื่องหรือติดสวยให้เราเป็นพวกเขาเนี่ยนะเขา
2: ในส่วนตัวผมอะผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความจริงใจกับเพื่อนถ้าถามว่าบทบาทตรงนี้กับวันนั้นเนี่ยคือคนละคนกันเลยกับกลายเป็นแบบว่า
1: คิดว่าเขาจะออกมาจากเรือนจำได้ไหม
2: ไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมยังมองกระทั่งตัววันที่เขาปล่อยมามีคนมาบอกผมว่าหลังเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าขนาดอยู่ข้างในมันยังเอามันทุกอย่างเลยคือเราคิดอย่างนั้นขาข้างนอกเนี่ยมันหาง่ายมากครับข้างนอกเนี่ยหาง่ายคือเดินไปไหนก็เจอกลับกลายเป็นผมเนี่ยที่ดูถูกเขาว่าจะดีได้สักกี่น้ำ
1: แสงสว่างมันเข้ามาในชีวิตของพี่หลังได้ยังไงครับ
0: อันดับแรกก่อนเลยพี่สาวอันดับแรกพี่สาวไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งเราแล้วพี่สาวเนี่ยพยายามมาเยี่ยมเรามากแต่เราเนี่ยเกแล้วเกจนพี่สาวเนี่ยเหมือนแบบรู้จะหาสรรหาอะไรแล้วแล้วพี่สาวผมมาไปเชื่อในศาสนาคริสต์ก่อนแล้วก็เห็นว่าสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักช่วยเหลือแบ่งปันพี่สาวก็เลยมาบอกผมว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าและเข้าไปในสังคมคริสเตียนผมก็กลับมาอธิษฐานเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์สัจจันที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมขอให้ผมได้พ้นโทษและพระเจ้าประทานให
1: ้ที่บอกว่าคุณขอพรจากพระเจ้าแล้วท่านประทานให้เนี่ยมันเป็นยังไงเหตุการณ
0: ์เอาง่ายๆเลยฮะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมคือผมเนี่ยเป็นนักโทษมีคดีมาตรา92 93ก็คือใบแดงใบแดงเนี่ยคุณต้องมีชั้นเยี่ยมเท่านั้นถึงจะได้อภัยโทษ
2: ใช่ครับ
0: ชั้นอื่นเนี่ย
2: ไม่ได้
0: และเราเกเรในเรือนจำอย่างที
1: ่โทษล่าสุดที่เข้าไปคือชิงทรัพย
0: ์ชิงทรัพย
1: ์มากสุดคือ10ปี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็มีสิทธิ์พ้นโทษอยู่แล้ว
0: ครับถ้าทำตัวดี
1: ถ้าทำตัวดีแต่ทีนี้
0: ทำตัวไม่ดี
1: ทำตัวไม่ดีแสดงว่ามีปัญหาบ่อยมาก
0: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอายาเสพติดเข้ายาบ้าสมมติเข้ามาสัก 2,000 เม็ดถ้าเจ้าที่จับได้ต่อคดีเนี่ยผมต่อไปตลอดชีวิตเลยงั้น10ปีเนี่ยผมทำร้ายคนไว้เยอะวันนึงก็จะถูกเขาลุมกระทืบตายก็ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะโดนแบบนี้เราเห็นหมดแล้วเราเห็นอนาคตแล้วไม่โดนลุมกระทืบตายนะเราก็ถูกต่อคดีแน่นอน
1: แล้วอภินิหารเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือผมอ่ะพอพี่สาวไปอธิษฐานผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่ถ้าผมได้พ้นโทษนะผมจะนับถือศาสนาคริสต์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอธิษฐานคนเดียวฮะผ่านไปหนึ่งปีผมได้คือเราอยู่เรือนจำเรามีประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำมาเราผ่านอภัยโทษมาห้าลูกอ่ะห้าครั้งอ่ะไม่มีนะแบบนี้
1: เราไม่เคยได้ด้วย
0: ไม่เคยได้ด้วย
1: แล้วเราเป็นนักโทษชั้นเลว
0: พอมันได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมพยายามหาเหตุผลมันต้องซัพพอร์ตเราที่ไม่ใช่มาจากการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่คำตอบมันฟ้องตัวเองว่าน่าจะมาจากการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้เกิดศรัทธา
1: เดิมทีเราไม่เคยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเคยทำผิดครั้งแรกในชีวิตแล้วเรานึกถึงคุณพ่อให้คุณพ่อมารับคุณพ่อก็ปฏิเสธเราเราก็เลยไปเอายาเสพติดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราแล้วไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวที่ผิดมันเลยนำพาไปสู่ชีวิตที่เราล้มเหลวไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: หรือก้าวผิดทีนี้วันนึงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่แล้วชีวิตดีขึ้น
0: ดีขึ้นเลยฮะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคือ มันไม่ใช่แค่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าที่เรามองไม่เห็นคือสังคมคริสเตียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นแต่งให้สวยงามยังเป็นลูกผีลูกคนเนี่ยเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเขาช่วยเราเขามีความรักเรารู้สึกว่าเขามองเรามีคุณค่าและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสร้างอาชีพผมมาช่วยเหลือหมายความว่าวันนี้ที่ผมสามารถนั่งตรงนี้นั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนสนับสนุนผมให้โอกาสให้อาชีพให้หลายๆอย่างให้พื้นที่แบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสังคมเนี่ยเป็นสังคมเป็นการช่วยเหลือพอผมมาเดินในทางศาสนาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมอ่านและผมเข้าใจพระเจ้าสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางที่หมายความว่าผมบอกผมเลิกกินเหล้าถูกไหมฮะแต่ผมจะไปนั่งอยู่ในวงเล่ากับเพื่อนมันถูกไหมฮะมันก็ไม่ถูกนี่พระเจ้าสอนหมดเลยว่าถ้าเราเลิกเราก็ถอยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สุดท้ายได้รับอภัยโทษ
0: ครับ
1: ออกมาจากเรือนจำ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับทำอะไรครับ
0: ก็คือตอนนั้นผมออกมาจากเรือนจำปุ๊บพี่สาวก็พาไปฝากที่มูลที่บ้านพรที่ผมเล่าให้ฟังพอไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเจอพี่แหลมขณะที่อยู่ได้หนึ่งเดือนเองครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่แหลมก็เป็นพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นมันมาเยี่ยมเยียนที่มูลที่ฮะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์ถ้ามีนักโทษคนไหนอยากจะได้อาชีพเนี่ยแกอยากสอนก็มีผมกับน้องอีกหนึ่งคนได้มีโอกาสไปเรียนกับแกใช่ไหมครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แหลมก็อธิบายคือผมเห็นกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองชอบงานศิลปะพอเห็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานฝีมืองานศิลปะแต่พี่แหลมเนี่ยอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในใจผมปฏิเสธเลยโอ้กูไม่ทำแล้วเขาอธิบายจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันยากมากแต่พี่แหลมเนี่ยเขามองแววตาออกเขาเลยบอกว่าลังลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันต้องลองดูก่อนมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำกีตาร์กับแกได้สร้างอาชีพสิ่งสำคัญของการทำกีตาร์เลยคือพี่แหลมเนี่ยเขารู้ว่าเราออกจากเรือนจำมาเขาสังเกตเราเนี่ยพฤติกรรมท่าทางอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตในเรือนจำขณะที่เขาสอนเราทำกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราว่าลางอยู่ข้างนอกต้องทําแบบนี้หลังต้องเดินแบบนี้หลังต้องรู้จักแบ่งปันเหมือนเขาคล้ายๆว่าเป็นกําลังใจเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราด้วยในชั่วโมงนั้น6เดือนแรกครับ
1: มาฟังมุมพี่แหลมบ้างมั้ยครับ
0: ได
1: ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่แวบแรกว่าพี่หลังเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนายังไงได้ทําไมเขาถึงให้โอกาสกับพี่เราไปฟังพี่แหลมกันครับ
3: จะไปเจอหลังเนี่ยหลายคนใกล้ๆตัวบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะเอาคนติดคุกมาเรียนทำกีตาร์ที่บ้านตอนที่ทำโครงการนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคือถ้าพระเจ้าให้ทำทุกอย่างต้องไฟเขียวอยากจะช่วยคนให้มีอาชีพที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เอาความรู้ความสามารถไปให้เขาเท่าที่สัมผัสเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่หลังมีอยู่โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีนะครับคือความตั้งใจพยายามอดทนแล้วก็สู้งานนอกจากเขามีความตั้งใจที่จะทำกีตาร์แล้วนะครับเขามีมุมมองในความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาได้เอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเข้ามาไว้ในชีวิตเขาคือสิ่งหนึ่งที่ได้รู้จักหลังมากขึ้นก็คือเพราะว่าหลังเนี่ยเขาให้ผมเป็นเหมือนพี่เนาะที่เขาจะอธิบายแล้วก็เล่าความในใจของเขากับผมเห็นข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักคนนะครับเป็นคนที่รักไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อสิ่งที่ผมให้เขาไปสู่คนที่ได้โอกาสอีกเยอะขนาดนี้หรอครับงานที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งเราจะเหนื่อยครับสิ่งที่หลังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดไปคือหลังต้องมีพระเจ้าคือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีคนหลายคนก็จะมองเราในแง่ลบหรือดีแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มมีความเหนื่อยกับความท้อต่างๆนั่นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำให้หลังอยู่ต่อไปได้ด้วยความมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย
1: นั่นคือสิ่งที่พี่แหลมรู้สึกกับพี่หลังแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่หลังเปลี่ยนไปนะครับแล้วของพี่เอ็มจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: จุดเปลี่ยนของผมวันนั้นผมขังโดนขังเดียวอยู่ครับโดนขังแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยขึ้นไปหาผมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมวยงานกีฬาแดนสามัคคีเกมของนักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจำเนี่ยมาต่อยกันแล้วก็แบบเนี่ยลองมาดูดิลองมาฝึกมวยดูผมก็แบบจะเอาดีหรือเปล่าคือก็ยังคิดอยู่ในศักดิ์ศรียังเกรงในศักดิ์ศรีแบบเฮ้ยเราเป็นพ่อบ้านนะถ้าเราจะแบบลงไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย
1: โรงเรียนมีชุมนุมมีชมรม
2: ครับ
1: ให้คนสนใจแตกต่างกัน
2: ใช่
1: เรือนจำก็มีเช่นเดียวกันในนั้นก็มีกีฬาด้วย
2: มวยใช
1: ่มีมวยด้วยก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาสิ่งที่ทางภาครัฐเขาให้เอาไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ตอนแรกไม่เคยสนใจเลย
2: ตอนแรกมันผมตัดเลยครับผมตัดหมดเลยไม่เคยที่คิดกลับมาต่อยมวยอีก แต่วันนั้นน่ะคือลูกพี่ขึ้นมาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยไม่สงสารแม่หรือไงคือแบบแกมาเนี่ยก็ดูดิไม่ได้เยี่ยมงดเยี่ยมญาติอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็โอเคอ่ะผมมาซ้อมได้2เดือนซ้อมได้2เดือนแล้วมาต่อยเป็นเรือนจำแดนสามัคคีเกมนะครับระดับประเทศผมมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ออกไปชกข้างนอกผมเป็นนักโทษ 400,000 คนเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้ออกมาต่อยข้างนอก
1: ต่อยกับใคร
2: นักมวยข้างนอกครับเรามาเห็นโหเห็นสะพานลอยเห็นถนนเห็นรถอย่างเงี้ยผมก็ดี
1: จากที่ไม่คิดว่าจะได้ออกมาอีกแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราต้องโดนประหารชีวิต
2: ถูกต้องครับแต่วันนึงแล้วผมได้ออกมาเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแต่ผมได้กินข้าวกับแม่ผมได้กราบเท้าแม่ผมได้ขอโทษแม่ผมได้ทำอะไรที่แบบที่ไม่เคยได้ทำในวันนั้นผมก็เลยแบบเอาวะปฏิญาณกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับมันคือมันไม่มีคำตอบที่จะให้ผมเลยผมเลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดผมทำดีเนี่ยแม่รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านหนูจะเลิกเกย์พักหลังๆมาคือเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมเนี่ยไม่ไปวุ่นวายกับใครแล้วผมจะซ้อมมวยอย่างเดียวเลยผมจะซ้อมมวยมีหน้าที่ซ้อมมวยผมไปชกระดับประเทศ3ปีผมได้เหรียญทองไปได้มวยไทยกรมราชทัณฑ์4เส้นคือแบบทีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำอย่างเดียวพอไฟท์สุดท้ายที่ผมได้ต่อยคือวันเกิดหลวงพ่อคูณผมได้ออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาคาดเข็มขัดให้ผมแล้วท่านบอกว่าติดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำพักโทษวันลดอีกเหรอบอกผมไม่มีชั้นนะครับตอนนั้นเราดื้อท่านก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยผมเฮ้ยใช่ปะเนี่ยคืออย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมัน
1: ให้ความหวังเราให้
2: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นมันปี53ครับ53แต่ว่าป้ายผมที่จะต้องออกเนี่ยปี61ผมว่าเออแล้วเราจะได้กลับบ้านได้ไงกลับกลายเป็นผมได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำ
1: ใช่ปรบมือให้หน่อยนะฮะแล้วยังไงครับได้พักโทษแล้ว
2: ได้พักโทษ
1: แล้วมันเปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตยัง
2: เหลือตลอดแล้วทีนี้ผมได้พวกเนี่ยวันลดผมจำมา
1: ตัดสินประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
2: ใช่ครับ
1: จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ
2: 50ปี
1: 50ปี
2: แล้วก็มาเหลือ25
1: 25ลดไปทีละครึ่ง25ก็ลดมาเหลือ
2: ใช
1: ่12ปีครึ่ง
2: 12ปี
1: 12ปีครึ่งก็ลดลงมาอีก
2: ลดลงมาเรื่อยๆจนแต่ว่ามันมีมาชะง
1: ัด
2: ตอนที่แบบโดนออฟชั้นโดนออฟชั้นคือเกเรก็ยังไม่ขึ้นจนย้ายมาวัยหนุ่มที่มาเจอกับหลังนี่แหละครับเพิ่งที่จะแบบว่าลงจากซอยมาแล้วก็เพิ่งจะมีชั้น
1: ถามก่อนแล้วพี่หลังเขาสร้างแรงบันดาลใจให้พี่เอ็มยังไงครับ
2: มีคนมาบอกผมหลายคนเลยหลังเปลี่ยนตัวเองนะ
1: หลังละครเปลี่ยนไป
2: ใช่ครับคือเปลี่ยนไปเลยผมว่าใช่ผมว่าคือแบบเขาเปลี่ยนไปจนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาเลยเขาอยู่บ้านพระพรผมก็เลยไปเยี่ยมเขา
1: อ๋อตอนต่างคนต่างออกมาแล้ว
2: ต่างคนต่างออกมาแล้วใช่ครับแล้วคือแบบเราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่าข้างนอกเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยแต่ทำไมเขาไม่เอาผมก็เลยแบบอ่ะไปพระราม9ครับไปบ้านพระพรก็ไปหาเขาไปคุยจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเรามองแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะพับแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างกระทั่งการพูดการเดินกันลักษณะการคุยคือทุกคนยอมร
1: ับ แววตานิสัย
2: ถูกต้องครับถูกต้องคือเราก็เลยมองว่าเนี่ยเราอยากเป็นแค่อย่างเขาอยากดีอย่างเขามั่งสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือจนแบบผมเลิกยาผมก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยเลิกจริงๆนะอยากเป็นอย่างเขาจนแบบขอบคุณพระเจ้าที่เขาส่งข้อความมาให้ผมข้อความนึงเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงเหมือนกับเขาดูผมประมาณ2ปีนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมอยากไปอย่างนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคืออยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนทั้งในเนี่ยมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาส
1: แสดงว่าโอกาสนั้นมันมีความสำคัญมาก
2: ใช่ครับ
1: โอกาสที่พี่เองโชคดีว่ามีกีฬาที่เป็นทักษะและฝึกฝนก็เลยใช้กีฬานั้นหรือทักษะพิเศษนั้นในการที่จะแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันที่พี่หลังนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย
2: ใช่ครับนั่นแหละ
1: แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนอย่างพี่แหลมเขาให้โอกาสแล้วทำให้เรานั้นสามารถ มีทักษะมีอาชีพขึ้นมาได้อย่างที่บอกก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งทำได้เนี่ยต้องรอ2ปี

0: แกติดธุระเข้าไปให้คำปรึกษาในเรือนจำเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่
2: คือมันเป็นส่วนสำคัญด้วยคือเรารู้สึกว่าการเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้เราเข้าไปในฐานะเพื่อนละแค่เราอยากจะไปพาเพื่อนเราเนี่ยให้มายืนในสังคมได
3: ้
2: พอเราทำกีตาร์อยู่เนี่ยมีงานด่วนมาบอกลังพรุ่งนี้มีโอกาสเข้าเรือนจำไหมไอเราก็ปฏิเสธไม่ได้พอเข้าเรือนจำมันเหมือนชีวิตเราแล้วก็ทิ้งกีตาร์เลยไปเข้าเรือนจำเลยงานมันก็เลยเสร็จช้า
0: เอาจริงๆนะไม่ได้เข้าไปแล้วมีของฝากไปใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีเราอยากจะไปช่วยพวกเขาให้เขาแบบมายืนได้ในสังคม
0: เขาเชื่อพี่ไหม
2: เชื่อฮะวันนี้มีนักโทษกลับตัวเยอะคือเราเคยเป็นหัวหน้าคนด้านไม่ดีอ่ะเรากลับเนื้อกลับตัวได้จริงทำไมผมถึงดูเอ็มผมต้องการคนที่กลับตัวจริงเราอ่ะเข้าไปในเรือนจำเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องราวชีวิตหรอกเราบอกวิธีเขาอย่างเช่นคุณออกมาต้องทำแบบไหนบ้างติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเราพอจะหาทุนได้สร้างอาชีพให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณพอทำอะไรได้บ้างบางคนบอกยามก็ไม่ได้เด็กเสิร์ฟก็ไม่เป็นสักอย่างเลยเงี้ยเราก็ต้องแบบให้ค่อยๆทำค่อยๆให้กำลังใจเขา
0: ให้เขาเลือกเป็นยามไปเลือกเขาส่งสักล็อตนึง
2: ครับ
0: อันไหนมันง่ายกว่ากันในมุมของเขานะ
1: ใช่
0: เขาก็อาจจะเลือกไอ้ล็อตนึงนี่มันง่ายกว่าเพราะไอ้นี่มันเหนื่อยเหลือเกิน
2: ก็มันเป็น
0: เหนื่อยก็เหนื่อยคุ้มก็ไม่คุ้ม
2: เราทำงานกับคนกลุ่มนี้เราไม่ใช่แบบโอ้โหนุ่มสำลีไม่ใช่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราต่อยหมัดตรงเลยนะฮะอย่างเช่นผมถามเป็นยามได้ไหมไม่ได้ทำเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้อายเขาโอเคไม่เป็นไรไปขายยาแล้วเข้าไปอยู่ไหน20 ปีเหมือนเดิมไปเลยเอาไหมก็ไม่เอาก็จะบอกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยงานสุจริตอ่ะมันต้องเริ่มต้นอย่างเช่นผมก็จะบอกเขาว่าผมกับเอ็มเนี่ยเริ่มต้นจากทำงานได้วันละ300นะเมื่อก่อนกีตาร์ไม่มีคนสั่งแบบนี้นะคุณมองตอนที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเรายังอยู่ข้างคุณเสมออย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ในฐานะของวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังจะเติบโตไปแล้วก็เขาจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตและไม่ขยับให้เขาเลือกผิดพลาดเนี่ยทีนี้เด็กเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะแข็งแรงมากพอได้ยังไงว่าถ้าสมมติว่าเขามีเพื่อนเสพยาเขานั่งอยู่แล้วเขาจะไม่เสพตามเขามีเพื่อนทำผิดเขาจะไม่ทำผิดตามเพื่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
2: เขาจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคอยดูแลคอยสั่งสอนเขาถ้าครอบครัวที่บ้านน่ารักเนี่ยถูกไหมเด็กมันจะมีภูมิคุ้มกันและเข้มแข็งผมยกตัวอย่างพี่สาวผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่น่ารักพี่สาวผมอยู่ในทุกสถานการณ์ความโหดร้ายที่ผมอยู่แต่พี่สาวผมได้ดี
0: เ
2: พราะพี่สาวผมเลือกได้อันนี้คือมันจะไม่มีคนแบบนี้เยอะแต่ทุกคนสามารถเลือกได
0: ้เขาอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณเลย
2: ทุกอย่าง
0: แต่ทำไมเขาไม่ต้องมาเป็นชีวิต
2: เราเพราะเขาไม่มาเลือกเส้นทางแบบผมเขาเลือกเส้นทางที่ดีอ่านหนังสือแบบนี
0: ้
2: งั้นผมกำลังคิดว่าส่วนใหญ่เหมือนคนนักโทษในเรือนจำเหมือนกัน 90% ครอบครัวพังนะเอ็มกับผมเหมือนกันนะบ้านแต่สลายขาดทั้งคู
0: ่
2: งั้นวันนี้ผมคิดว่าครอบครัวในช่วงเด็กอายุเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่2-3ขวบมาจนถึง15เนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาวันนี้ผมมีภรรยาผมมีลูกแล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิ่งที่ผมกับภรรยาใช้กับลูกมากที่สุดเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะเวลางั้นวันนี้เราต้องใช้เวลากับเขาดูแลเขาถามว่าเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ล้มได้แต่เมื่อเขามีคำปรึกษาที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ตามหรอกฮะอย่างผมเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อกับแม่รักผมดูแลผมมีครบถูกไหมฮะผมไม่เกลียดพ่อที่พ่อตีผมแบบนี้ผมคงไม่ต้องไปอยู่เส้นทางแบบนั้น
0: ฟังจากเรื่องของพี่ทั้งสองคนนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแต่ว่าวันนี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ
4: คือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะคือเริ่มจากคือคนอื่นทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อคือถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีการที่เราจะเจอแสงสว่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นมาจุดประกายให้เรา
2: ครับถามผมสองอย่างฮะต้องมีคนที่จุดประด้วยและตัวเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะร่วมมือด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าผมนั่งตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสจุดประกายให้ผมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเลยเขาสั่งหลังไปซ้ายไม่ไปไปขวาไม่ไปช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยเขาบอกหลังไปซ้ายเอ้ยพี่ผมอยากไปแต่ต้องไปยังไงมันต้องสองอย่างเนี่ยร่วมมือกันอย่างเอ็มอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอ็มคุณเป็นครูมวยแล้วนะ
1: ค
2: ุณต้องสอนมวยไม่ใช่ให้คนมาออกกำลังกายคุณสอนวิชาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็นะผมมีวิชาอะไรแบบนี้ผมว่าการจุดประกายเนี่ยมันต้องเริ่มจากสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับ
0: มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีงั้นขออนุญาตถามพี่ทั้งสองคนวันนี้คิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่จะไม่กลับเข้าไปในวังเวียนแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันมีหนทางที่พี่พบแล้วว่าจะเดินทางต่อไปยังไงเป้าหมายของพี่หลังต่อไปหลังจากนี้นอกจากการไปช่วยเหลือ

0: ดูแลเพื่อนๆที่อยากจะทำให้เขานั้นสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับ
1: คือเป้าหมายหลักในชีวิตของผมตอนนี้คือสถาบันครอบครัวผมมีลูกถูกไหมฮะและชีวิตเราผิดพลาดมาเราก็เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราก็เห็นทั้งนั้นเลยงั้นวันนี้เราก็ต้องดูสถาบันครอบครัวของเราคือดูลูกดูภรรยาของเราสอนเขาให้ดีให้เขาเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเราก็ต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที
0: ่ในขณะเดียวกันเราเคยเกเรในอดีต
1: ครับ
0: แล้วเราก็ให้เวลากับเขาอย่างเยอะมากเนี่ยกลัวไหมว่าเขาจะเกเรเหมือนเรา
1: ไม่เพราะลูกผมไม่ได้เห็นสภาพผมตอนเกเรลูกผมเห็นสภาพตอนที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมอยู่กับลูกเล่นด้วยกันใช้ภาษาคำพูดสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะที่ลูกสอนผมก็คือผมไม่เคยสอนลูกผมไปปัสสาวะในกระโถผมไปยืนปัสสาวะให้เขาเห็นผมไปถ่ายให้เขาเห็นจนวันนี้เวลาเขาไม่ได้ใส่แพมเพิร์สอ่ะเขาปวดฉี่เนี่ยเขาเดินตามผมไป
0: ฉี่
1: งั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดเขาจดจำในสิ่งที่เราทำเวลาผมไปเข้าเรือนจำหรือไปวิทยากรที่ไหนผมพาเขาไปด้วยให้เห็นพ่อยืนพูดให้เห็นในสังคมที่มันเป็นลักษณะสังคมแบบนี้อย่างเงี้ยครับ
0: คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลือกเกิดได
1: ้ครับ
0: ไม่สามารถเลือกความพร้อมของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: แต่เราสามารถ
2: ช่วย
0: เลือกได้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราแบบไหนน
1: ั
0: ่นคือสิ่งที่พี่หลังกำลังทำอยู่นะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะพี่เอ็มล่ะครับ
3: ครับเป้าหมายคือเราก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับนะคือตอนนี้ผมก็ทำกับหลังร่วมงานกันคือด้วยเป็นจิตอาสาในเรือนจำคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นนักโทษพันคนได้สักคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ผมก็ยังทำยิมของผมในสิ่งที่ผมรัก
0: ถ้ามีคนออกจากเรือนจำมาออกจากสถานพินิจมาบอกพี่เอ็มผมขอมาฝึกมวยที่ค่ายพี
3: ่ครับ
0: ผมอยากเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
3: ครับ
0: พี่จะให้โอกาสไหมคร
3: ับ ให้โอกาสนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่กับผมก็มีนักโทษเหมือนกันโทษตลอดชีวิตติดไป10กว่าปีด้วยความที่ผู้คุมเนี่ยโทรมาหาผมบอกเอ็มน้องอยากไปอยู่กับเองผมก็เลยว่าโอเคผมให้โอกาสเพราะว่าผมเคยได้รับโอกาสมาก่อนผมก็ถามภรรยาว่าหนูโอเคมั้ยเดี๋ยวจะไปรับนักโทษคนนึงเขาบอกโอเคพี่ในเมื่อพี่เคยได้โอกาสมาแล้วพี่ก็ให้โอกาสคนอื่นมั่งผมก็ขับรถไปรับที่ปทุมเลย
0: จากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยทั้งพี่หลังแล้วก็พี่เอ็มทำให้เห็นแล้วครับว่าคุณค่าความรักที่ครอบครัวจะมอบให้กับบุตรหลานของท่านนั้นมีความสำคัญมากตราบใดก็ตามที่เด็กที่เติบโตมาได้รับถึงคุณค่าของความรักที่มันมากพอเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างของการตัดสินใจที่จะทำอะไรในจุดเสี่ยงก็ตามเขาจะนึกถึงความรักที่คุณมอบให้เสมอว่าไอ้ความเสี่ยงนั้นมันคุ้มค่ากับการที่จะเสียอะไรบางอย่างที่มันมีค่าจากความรักที่เขาได้รับไปหรือเปล่านะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็พี่หลังอย่างมากนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบุ๊คสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบุ๊คเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับ

0: ไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะคร
0: ับ
1: มีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่มั้ยครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยคร
0: ับ ได้ครับ

0: พี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram ก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถ

0: เราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: คร
0: ับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่านะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับช
0: ื
1: ่อ Coffee De La นะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

มากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไป

0: ถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู่
0: ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกอเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชั่นซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
1: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
0: 5เทศบาล
1: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรา

0: ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่านี่ครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap

0: ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee The Lad โอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎหรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ

0: ต้องขอแจ้งข่าว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
2: ที่ปัจจุบัน
0: สสส
2: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
0: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
2: บ
0: ริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
2: ครับผม
0: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
2: ครับ
0: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
2: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
2: ส่วนใหญ่
0: แล้วครับ
2: จริงป่ะ
0: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายเรื่องเงี้ยผมว่าเอ้ยความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
2: ครับผม
0: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นามีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
2: ็
0: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
2: น
0: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
2: ครับ
0: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
2: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
0: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
2: ครับ
0: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
2: ครับผม
0: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
2: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
0: ไม่ผม
2: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
0: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
2: ครับ
0: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
2: ้ครับ
0: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
2: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
2: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
2: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
2: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
2: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณ
0: ครับ
2: ช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: น้องครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพื่อนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เรา
2: ก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะ
1: ค
2: นละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจำได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมัวสิทธิ์คืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในคร
1: ั
2: ้งแรกนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
2: บัญชีเรานั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
2: ฮะตอนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยเป็นโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือนตอนเดือนแรก
1: กับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
2: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเขียมจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันไม่มีคําว่า
1: ช้าหรือ
2: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
2: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่า

0: เฮ้ยเราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วผมก็ทําได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งชีวิตจนตายสําหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
0: คําว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทําสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลง
1: เ
0: พราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
0: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
0: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
0: ผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิต

0: และก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: เมื่อเรามาเป็นแพทย์แล้วนะฮะสังคมเนี่ยมักจะคาดหวังจากแพทย์ก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนดีเราก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยเสียความคาดหวังหรือผิดหวังอาชีพแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยเขากลับไปมีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมหมอมองว่าในอนาคตเนี่ยการปรึกษาทางกายทางการแพทย์เนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับต้นๆเขาเรียกว่าเทเลเมดิซินนะครับจุดเริ่มต้นจากการทำเพจแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะครับปกติเนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าหมอจะสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งจะเชิญเพื่อนๆก่อนมาช่วยกันตอบคำถามเป็นการเหมือนกับสร้างโรงพยาบาลจำลองขึ้นมาแต่ว่าจะให้เฉพาะคำปรึกษาแต่ไม่ได้มีการวินิจฉัยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายบาทเดียวที่ท่านเสียเนี่ยน่ะเป็น1บาทที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านต้องใช้เครื่องไฟฟ้าของท่านเองนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องเสียเงินให้กับเรา
1: ก่อนหน้าที่ประจำเดือนยังไม่มามีการผิดปกติแบบนี้มาก่อนไหมครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเว็บเผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีคุณหมอหลายท่านเนี่ยมาอาสาร่วมตอบกันมากขึ้นเพจแพทย์เฉพาะทางมันมีห้องตรวจหลายๆห้องแต่หมอเนี่ยจะตั้งตัวเพจห้องหนึ่งเป็นห้องรวมคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรให้มาปรึกษาที่ห้องนี้ก่อนคือหลังจากที่หมอซักประวัติแล้วเนี่ยหมอก็จะส่งเคสไปปรึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นของมะเร็งเต้านมเนี่ยหมอก็จะรู้จักกับคุณหมอวิษณุนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ศรีราษฎร์หมอก็จะมีการปรึกษาเคส
2: ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนี่คือศัลยกรรมที่พบหลักๆนี่ก็คือว่ามักจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าจะเป็นการที่ทำศัลยกรรมแล้วเกิดผิดปกติขึ้นมาทำให้คนไข้ที่ผมขอเรียกรวมๆว่าเหยื่อสัญญกรรมไม่สามารถเข้าถึงการบริการหลังผ่าตัดได้อย่างบางอย่างเนี่ยเรามีทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับคือรอตอบคำถามอย่างเดียวถ้าเชิงรุกเช่นสมมติคนไปทำสัญญกรรมมีเทรนอะไรที่มันประหลาดจริงๆเนี่ยเราก็จะมาทำการเขียนเป็นความรู้แล้วก็โพสต์ลงในเพจเรียกว่าเป็นการป้องกันด้วย
0: เมื่อมีคำถามเข้ามามากๆนะครับหมอก็เลยคิดพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชัน DiagMe นะครับรวบรวมคำที่อยู่ใน Facebook เนี่ย 300,000 คำถามก่อนหมอจริงๆเนี่ยเขาถามคำถามคนไข้อย่างไรเราก็จะมาเรียนแบบ
3: แรกสุดเลยเนี่ยหน้าบอกเล่าอาการของคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการต่างๆให้เราเลือกเรามีอาการก้อนที่เต้านมส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็มักจะถามว่าก้อนที่เต้านมนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับในกรณีที่บอกว่ามีอาการเจ็บของก้อนก็จะมีคำถามว่าก้อนเนี้ยโตมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงมีประจำเดือนถ้าสมมติว่าก้อนนี้มันโตขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะมีโรคถุงน้ำที่เต้านมหรือโรคเนื้องอกที่เต้านมโรคถุงน้ำที่เต้านมเนี่ยมันก็จะมีระดับความเสี่ยงให้ดูว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะโดยจะลงท้ายเสมอว่าข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านป่วยเป็นโรคดังกล่าวแนะนำปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเราสงสัยอาการของเราแล้วว่าเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยให้กดไปที่เมนูที่เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมันจะแชร์โลเคชั่นของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะมี GPS นำทางรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวเว็บไซต์ของตัวโรงพยาบาลที่ให้กดถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์ที่บัตรทองของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเดินทางไปโดยตรงเลยโรคบางโรคเนี่ยสามารถรักษาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองหลวงทุกๆครั้งเรายังเชื่อเสมอว่าการที่คนไข้เนี่ยได้ไปพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นเทียนสองทางให้เขาว่าคุณควรจะเดินทางไปทางไหนคำปรึกษาดีๆเนี่ยบางทีมันมีค่า

มากกว่าเงินทองหลายอย่างสิ่งที่หมอพยายามทำอยู่นี่ก็คือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมากที่สุดและนึกถึงใจเขามาใส่ใจเราอย่างคำที่พระราชบิดาตรัสไว้ว่าฉันไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นเพียงแค่หมอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคนด้วยเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำให้กับคนไข้แบบนั้น

ู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรอ่ะแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เขา
3: แกล้งพี่เขา

0: ไม่เป็นโถส้วมช่วงเด็กๆนะครับ
1: ห้องน้ำคุณแม่เลี้ยงของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว้อ่ะ
2: ตอนผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
0: มีมาเปิดประตูไหมครับ
2: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
0: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
2: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
3: ค่ะ
2: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
3: ไม่มีหางเสียง
2: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
0: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
3: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
1: แม่หรอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
3: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
2: ้
3: าน
2: บอกครับบอกตลอด
0: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
1: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
0: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
1: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ใกล้กันเขาก็เดินกันถึง
3: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่
1: ใช่เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
2: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
0: uh-huh.
2: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาว่าแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
0: คุณโอเคใช่ไหมฮะเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
2: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
0: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะ กับแม่บ้างไหม
2: โอ้โห
0: ใช่คำว่าโอ้โห
2: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงเถียงเถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
3: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
2: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
1: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
3: เออแม่มีเหตุผล
0: แม่พูดอะไรนะ
3: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
2: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึงสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วว่าแบบผมรู้สึกว่าโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
3: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
2: เนี่ย
0: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบ๋อยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
3: ม
0: ัน
3: ต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
0: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
3: แม่ก็เป็นแม่บ๋อยก็เป็นอย่างเงี้ย
2: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
3: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
2: ผมเฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
0: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
1: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
0: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ย แม่ทำอย่างนั้นทำไ
3: ม
0: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
2: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
0: อ๋อจิ๊กซอ
2: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่ขยะ

0: ท่านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
1: ครับ
3: อ
1: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งนึง
1: ครึ่งนึงแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
2: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
1: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
2: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
2: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
2: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
2: ก็เงียบเลย
1: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
1: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
1: เลยแม่ชิว
3: เขาบอก
1: ชิน
3: อยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
2: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
1: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ก็เสียงดังมากครับ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี้
1: อุ๋ย
2: โอ้
0: ทำไม
1: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้แม่
0: จะเอาปะล่ะ
1: เอาปะล่ะ
2: อย่างนี้กับแม่
1: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
0: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
0: นี่แบบ
1: ไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
0: ผมนี่แหละคร
3: ับ คนร้าย
2: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
1: อ่ะแล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
1: หยุดก่อน
0: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: ไม่ตรงกัน
1: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับก็ใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
0: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
1: แล้วแม่บล็อกทันไหม
0: สมัยเด็กเขาชอบนิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็มือตีมือ
1: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
0: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
0: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
0: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยและอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
0: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
1: แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you
1: เพลงอะไรครับพี่หวย
4: Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
1: เสียงดีมากครับ
2: ค
1: ่ะขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
2: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
1: แหม
4: พลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดย

0: ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มหนึ่งของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
1: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทน
2: ครับเกิดแทน
1: แม่
2: โยน
1: มาสักขนาด
0: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
1: เพลงนี้เหรอครับ
0: ครับผม
1: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
0: ้งดงามมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: มันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเถอะป๋าหิวแล้ว
0: มากินกันลูกนะ
1: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงเพราะมันแกล้งผมก่อน
1: อะถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
1: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
3: อุ้ยพอเถอะอุ้ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เพียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ้ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้ย้อย
3: แล้ว
5: ไปเนี่ย

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มันได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทําให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเค้าเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เค้ามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันคงจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอ
1: ะ
2: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ่ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดู

0: ูบัญชาแทนครับ
1: โอ้โหแล้วแม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
2: แม่ไม่รู้อีก
0: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะซะมากกว่า
1: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
3: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมาไปติดกัญชา
0: ไม่ได้ติดใช่เฉย
1: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
3: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบสูบ
1: เรื่องเล่าครับ
3: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
1: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
3: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
3: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
1: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
4: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
6: ทำไงฮะ
7: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
7: ม
1: ค
7: ุ
1: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
7: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
7: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
4: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
4: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
6: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมุติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อย
4: ฮะ
6: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมุติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะ คือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
6: มากเลยสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
6: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
4: ่
6: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: พี่ปุ๊พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
6: นี่คือคำพูดของมนตรีเจรสอนนะฮะ
1: นี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะ

0: เห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดพี่ปูของเรา
1: ไม่แต
0: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
1: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทํามันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจําเลยว่าอ๋อถ้าทําอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
3: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
2: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
0: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
3: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
0: ับ
3: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
0: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
3: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
2: จัน
3: ทร์ที่ตรงนี้นะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
3: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
3: อ
4: ะไฟไหม้แ
3: ล้วกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
2: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
2: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
3: โหตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบายใจ
2: ค
3: ่ะผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
2: ค่ะ
0: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
4: ้ไม่รู
0: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะ

0: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรเนี่ยน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
1: เอ้าเหรอครับ
0: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
2: ่ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไปทำผมไอ้ฟูๆอย่างสมัยก่อนโอ้คุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
3: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนึงครับตลอดเวลา
0: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู้
3: ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
2: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
0: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
1: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
3: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเดี๋ยวก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
2: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
1: เรื่องอะไรอีก
2: น
1: ะฮะ
2: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะทำไมฮะ
2: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
0: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
3: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
2: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
3: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
2: ค่ะ
3: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
2: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
3: 8วันครับ
0: 7 วัน7
3: 8วัน
2: แปดวัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันนึงตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
1: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
1: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลาง แต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งนี้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
1: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ตาม
3: ม
1: าจะกินอะไรตักเลยตักเลย
4: เป็ด
0: เป็ดครับ
3: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
4: เออ
0: ครับ
3: มีญาติ
1: มาก็กินสักทีดิ
4: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู
5: ่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคําถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
4: ค่ะ
7: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
4: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
7: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
4: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
7: เท้า
4: ของแม่เป็นยังไงบ้างคร
7: ับ ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
3: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
6: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
4: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
6: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิง2คนแล้ว
4: ค
6: ่
4: ะ
6: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
4: รอเขาใช่ไหมคะ
6: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขา2คนมีแท้งไป2คน
4: ค่ะ
3: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
7: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
3: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
7: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
3: ครับ
4: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
7: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทน

0: แค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
1: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
3: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
2: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
0: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดนี้ถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
2: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
0: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
1: น่ารักมาก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
1: ครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปามบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: ที่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไป

0: หมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมาก
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่ก้อยที่ตามด้วยค่ะ
2: ค่
1: ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good ประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตรเสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือน

ว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะค่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็คอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ

เราก็เอ๊จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็เอ๊ะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้อง

เชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะ

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพ

0: ว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
1: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันเกณฑ์ทหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการ

ลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
1: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
2: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

0: ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการคือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมงั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับไป new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหาร
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูแหละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิทธินอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิตอลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอลนะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี่ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านน
2: ึ
5: งคร
2: ับ น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตาพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คนกี่ตันนะคะ
8: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปเนี่ย
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
10: สวย
11: สวยเหรอครับ
10: ค่ะ
11: ดอตตาเกครับหล่อแอครับ
10: หล่อแอ
11: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
10: น่ารัก

0: โดตาเกครับ
1: โดตาเก
0: คุณสวยจังครับ
2: เซซะ
3: ทู
4: บลูลา
2: บลูลา
5: พูดว่ากิจจิเลยอ่ะ
6: ถ้าว่ากิจจิอะไรบุบว
5: กผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
7: ไปงานผูกข้อมือช้าง
8: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
7: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
8: ไปไหนคะ
9: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านั้นบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
8: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
10: เป็นช้างของลุงเขาครับ
8: ของคุณลุง
10: ครับผม
8: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
10: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับมาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
9: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
7: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
9: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
7: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
11: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
7: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
8: เจ้าของไร่คนไหนครับ
12: ลุงเหน
7: ื่อยเท่าไหร่ครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
9: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
11: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
8: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
7: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็11โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
13: ขอสักกี่แซ่บ
7: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากเรื่องนี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
9: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
7: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
8: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
7: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับ ต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
8: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: ลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
2: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซเกครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
3: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่าวุ่นวายก็ต้องเช็ดเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับคนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
4: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออนี่เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
1: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
5: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
6: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหมห้าคนน
7: ี้
6: ไม่ไล
7: ่
6: ใครไปอาบที
7: ่
6: อ
7: ื่
6: นใช่ไหมอ๋อ
7: ไม่ไล่
8: เ
7: ลยคร
8: ับ
7: ไม่ไล่เลยคร
8: ับ อันนี้เกี่ยวกับอาบเช้าเลยครับที่หมุน
7: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใครก็สักเสร็จก็ภูมิใจทุกคนที่ภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
9: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
10: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
11: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
5: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
9: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
10: ปกติครับ
9: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
10: ครับเหมือน
9: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
10: ถึงครับ
1: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
1: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
12: กินเลยอีกข้าวเลย
5: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
1: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
2: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
3: ตัวปาลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยเขาจะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาเราพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
4: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
1: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
5: ประมาณ15 นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
6: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับ
7: ของพี่ประยูนี้จะมียอดคือสมบูรณ
6: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
7: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
6: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
7: ใช่ครับ
6: ได้ยอดแบบไหน
7: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี
6: ่อันนี้ถือว่าเป็น3 รุ่นเลยไหมคะ
8: คร
6: ับ รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
8: ่รุ่นใหญ่ครับ
6: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
8: ผมสักมา3 ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
1: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
8: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
3: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
1: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
3: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากาเกยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
1: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
9: บ้านมือชายครับ
1: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
9: ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
9: 15ครับ
1: 15ตอนนี้ล่ะคะ
9: 29
1: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
9: ครับ
1: มั่นใจว่าเสร็จแน
9: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
3: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
6: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
3: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงแตกเลยครับ
6: เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
10: นิดหน่อยครับ
6: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
10: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
3: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยนี่เรามาขึ้นแถวใหม
6: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
3: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมไล
6: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
3: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
6: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
3: ใช่นิดเดียวจมือปลายเข็มนิดเดียว
6: คือน้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช
3: ่ไหมใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
6: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
3: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
3: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุคคลแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
7: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
3: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ได้พี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเดกสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมอะครับ เป็นตัว L เข้าไปเกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อะ
4: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ1.70 เมตรมีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็1.70 2ตัวแล้วก็1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40 เซนติเมตร
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ใช
0: ่อ่ะโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2.40 เมตรเลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัดเอาท์ใช่ไหม
4: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัดเอาท์ก็2.40 เมตรอ่ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัด1.70 เมตรแล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
4: ้สามเส้น
0: ประมาณ3 เส้น
4: 3 เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตรเจ็ดเมตรห้า
4: ถูกต้อง
0: 40-40
4: สองตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเรา1.70 เมตรอย่างตัวเนี้ย1.70 เมตรพอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรง1.70 เมตรถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ได
0: ้บาลาน
4: ซ์ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ